0: นี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าในละคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าในละคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุดส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให้สามารถฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้แต่เหตุนั้นผู้ที่สามารถจะฟ้องเพิกถอนได้ก็ต้องเป็นตัวผู้ให้ทรัพย์นั่นเองเพราะเหตุเนรคุณผู้รับต้องกระทำต่อผู้ให้โดยตรงในสังคมบ้านเรามักจะเจอปัญหาฟ้องแย่งชิงทรัพย์มรดกคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากปัญหาครอบครัวซับซ้อนขึ้นครอบครัวมีหลายบ้านไหนจะมีลูกนอกสมรสชีวิตคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะในตระกูลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงๆหรือมีทายาทหลายฝ่ายขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็อาจจะมีข่าวคราวให้เห็นว่าทายาทขากันเองทำร้ายกันเพราะเหตุแย่งชิงเพราะฉะนั้นเจ้าของมรดกก็ควรจะวางแผนหรือแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้ทายาทให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการโอนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ทายาท

ซึ่งการทำพินัยกรรมก็ควรทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันการตีกันตัวอย่างของลูกเนรคุณในตระกูลพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งมีพ่อมีแม่และก็ลูกชายคนหนึ่งแต่จากการที่ชอบตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มลักษณะและอุปนิสัยของลูกนั้นนิสัยขี้โมโหโกรธง่ายเพราะชอบถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจเลยทำให้นิสัยเสียแล้วกลายเป็นคนแข็งกร้าวชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่พ่อแม่อายุย่างเข้า60ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติและกิจการต่างๆให้เป็นของลูกโดยให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเมื่อลูกได้รับมรดกแล้วลูกชายคนนี้ก็ยิ่งมีความยิ่งจองหองและปากเปราะมากขนาดแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนจะไปกินข้าวก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขแต่อย่างใดทั้งที่เป็นลูกเพียงคนเดียวบางครั้งแม่ก็ขอเงินบางส่วนจะเอาไปทำบุญจะไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ลูกชายก็ตะคอกใส่โดยไม่ได้คำนึงเลยว่านั่นคือผู้บังเกิดกล้าวเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือแม้แต่แม่พูดผิดถูกๆหรือทำของตกหล่นกลายเป็นที่ไม่พอใจลูกก็ด่าทออย่างแรงโดยไม่มีการให้อภัยเรื่องนี้ถือว่าบาปมากที่สุดจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าบ้านนี้ช่างน่าหดหู่ยิ่งลูกชายทำไมถึงได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้ครั้นต่อมาเมื่อแม่ของตัวเองได้สิ้นบุญลงกิจการต่างๆก็เริ่มสุดโทรมลงตามลำดับตัวเองก็เริ่มเสเพดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็เล่นการพนันเพียงไม่เกิน5 ปีกิจการต่างๆก็ล้มละลายภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องแตกแยกกันสภาพการเงินยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนคิดมากสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นสารพัดโรคจากที่เคยขับรถเบนซ์สุดท้ายต้องมาขี่จักรยาน2 ล้อแทนงานก็ไม่เคยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ด้วยความไม่มีจะกินก็ต้องแบกหน้าไปของานทำเป็นเด็กเดินหนังสือแต่ทำไม่ถึง2 เดือนก็ถูกไล่ออกเพราะนิสัยเดิมที่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายจ้องหองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทำงานสุดท้ายต้องไปนั่งขอทานตามสะพานหรือตามศาลเจ้าต่างๆจากเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าผู้บังเกิดกล้าวเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยกย่องนับถือและเทิดทูนเนื้อสิ่งอื่นใดและไม่ควรจะเนรคุณลบหลู่ต่อท่านมิฉะนั้นกรรมก็จะตามสนองฟ้าดินก็จะต้องลงโทษอย่างหนักทั้งหมดนี้การเลี้ยงดูปลูกฝังของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กคนคนหนึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรือจะเติบโตเป็นคนที่สามารถรับกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเด็กคนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อ

พ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอไปเองก็ติดแอปติดตามในโทรศัพท์เขารู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาโกหกแม่ว่าเขาไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเข้าเรียนค่ะและทุกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากเกินไปไหนมาไหนเอาลูกหนีบติดไปด้วยลูกอยากจะเป็นอิสระคอยโทรตามตลอดเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกันไปใช้กัญชาเป็นที่พึ่งแล้วหลอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะความรักของคุณแม่แต่เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปกลายเป็นความกดดันทำให้พวกเขาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็พยายามหาทางออกในที่สุดหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งสารเสพติดหลอนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลไม่ควรที่จะต้องเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นแต่ควรยอมรับในตัวตนที่ลูกเราเป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียลูกเราก็ดีอย่างนึงลูกคนอื่นเขาก็ดีอย่างนึงลูกเรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกเราเข้าใจและยอมรับในตัวตนมากกว่าที่จะไปด่าทอตำหนิและควรมองเห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองไปด้วยทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เมื่อลูกทำดีเราก็ต้องชมอาจจะเน้นไปที่กระบวนการเช่นพยายามดีแล้วหรือมีความตั้งใจมากแต่อย่าไปเน้นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับเมื่อลูกทำอะไรไม่ถูกก็ควรให้ลูกได้เรียนรู้การรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรลงโทษด้วยความรุนแรงแต่ควรจะให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดแบบนี้เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะยังไงทุกคนก็สามารถทำผิดได้และ

0: และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีขึ้นสอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดสอนให้ลูกรู้จักผ่อนคลายเมื่อเขามีอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรธเสียใจก็ให้เขารู้จักเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์จนเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างซึ่งตรงนี้คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็นด้วยนี่แหละเด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่กตัญญูหรือไม่หรือเขามีอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่ปกติเขาอาจจะรู้สึกแย่บ้างแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตเขาก็จะเข้มแข็งและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดเพราะเขาคือลูกที่เก่งที่สุดของเรานั่นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: Wake up Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: ื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้

0: ดัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: เป็นคนข่าวที่เล่าความไปตามข่าวเป็นคนข่าวที่สอบถามความจริงให้เป็นคนข่าวที่อ่านข่าวอย่างเข้าใจเป็นคนข่าวที่ไม่ไร้จรรยาบรรณ
1: เป็นคนข่าวมาเล่าเพลงบรรเลงให้เป็นคนข่าวที่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวัน

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คนข่าวเล่าเพลงมาพบกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภาหรือสันสนีนาคพงศ์นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ LTMFM95 รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
0: ค่ะและเราก็มีเรื่องงามยามดีที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่กำหนดได้ด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: คือดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ค่ะตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดี
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะถ้าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็จะเป็นเวลาเย็นที่ดีดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำความดีความชอบทางกายวาจาใจในเวลาใดตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่ฤกษ์ดีก็เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรคะเวลาคิดเออเราจะทำไอ้นี่ตอนนี้ดีไหมทำไอ้นี่ตอนนั้นดีไหมจะได้รู้ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำดีทั้งหมดแล้ว
1: ทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีทั้งนั้น
0: เป็นเวลาที่เรื่องงามยาม
1: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะข้อความจะเข้ามาเยอะนะคะนี่คุณภคธรฟังจากบึงกุมชัดเจนคุณปรียาทักเข้ามานะคะอยู่คลองจันทน์บางกะปิคุณสาธิตคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณภคธรบอกเรื่องเปิดลงคะแนน8 นาฬิกาใช่ค่ะโอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็วันนี้เลือกพร้อมกับที่เมืองพัทยาด้วย
0: ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าออกไปแต่เช้าๆก็ดี
1: ใช่เ
0: ผื่อว่าช่วงบ่ายฝนตก
1: โอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงมากเลยฝนตก เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณอิ๋วไปเขตไหนคะ
1: มีนบุรีค่ะไปทางมีนบุรี
0: ของดิฉันไปบางซื่อ
1: เอาบางซื่อหรือบางบางซื่อไม่ใช่บางซ่อนนะ
0: บางซ่อนไม่ใช่ชื่อเขตค่ะ
1: ค่ะคุณหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณสุรยุทธ์คุณปัทมาแล้วก็คุณ NTK นะคะคุณสุรพลบอกว่าช่วงนี้เช้าๆดูบอลโลกดึกไปหน่อย โดนฝนและเป็นไข้หวัดด้วยนะคะ โอ้ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณจรูนศักดิ์ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาค่ะ
0: พักผ่อนให้เพียงพอ โอกาสที่จะเป็นโรค

0: พลงที่เพิ่งผ่านไปนี้ชื่อซุ้มรักเก่าไม่ค่อยได้เอามาเปิดเท่าไหร่แต่ก็มีความไพเราะดีมากเลยนะคะ ของคุณทุนทองใจเพลงต่อๆไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยจะเป็นของคุณพนมนพพรหรือว่าพี่โอที่คนในวงการรู้จักกันดี
1: ใช่สมัยก่อนนี่แกก็มีรายการเพลงลูกทุ่งนะประกวดเพลงลูกทุ่งที่ช่อง7
0: พี่เคยจัดรายการให้พี่โอด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยตอนที่รู้จักกันเนี่ยก็จัดรายการโทรทัศน์แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพี่โอนี่ทำสารพัดเลยนะคะสร้างภาพยนตร์ก็สร้าง
1: เป็นคนเก่งนะ
0: เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เดินผ่านไปผ่านมาเล่นไปเล่นมาสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างภาพยนตร์พอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตสวยหรูนะคะทั้งที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินพอสมควรชอบการเป็นนักร้องก็เลยมาอยู่กับทางวงดนตรีเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กประจำรถของวงดนตรีค่ะแล้วก็รับใช้นักร้องต่อมาก็กระเถิบเข้าไปเป็นเด็กขายตัว
1: เรียกว่าสตาร์ตั้งแต่ขั้นแรกเลย
0: ใช่คือพยายามทำทุกอย่างแหละ
1: เป็นเด็กยกของยกเครื่องอะไรแบบนี้
0: จนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเพลงแรกนี่รู้สึกว่าจะชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเขาบอกว่าได้รับความนิยมทันทีเลยนะคะสำหรับเพลงแรกทีนี้ก็มีโอกาสบันทึกเสียงต่อมาอีกมีประวัติอยู่ว่าเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังที่ทำให้คนรู้จักพนมนพพรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมร้องบอกว่ามันไม่เข้าปากกับตัวเองคุณครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งมันยากยิ่งต้องพยายาม
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็ร้องจนประสบความสำเร็จนะคะออกมาเป็นแผ่นเสียงและที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าก็คือความโด่งดังของเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงพนมนพพรนั้นติดหูของคนฟังเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กลองรู้จักไหมคะ
1: รู้จักงานดังมากเพลงนี้
0: เพลงนี้แต่งโดยคุณครูเกษมส่วนเมนะเราก็ไปฟังด้วยกันแล้วก็จะต่อด้วยเพลงนิราศรักนครปฐมของพี่โอพนมนพพรเช่นเดียวกันค่ะ

0: บแนวคิดการกันกรองโครงการแบ่งออกเป็น3แผนงานหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนงานการลดใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเน้นโครงการที่ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้ทันทีมีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานหนึ่งนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พรก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดิกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับ

0: ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอส.ใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอส.ยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตรบอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทม.หลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News ส.ส.ต้องเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
0: จับหนุ่มออซซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออซซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเหล่านั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่างวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญ

ถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณการที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมีสามสิบทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึงสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ยสามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้อง

็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำโดยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้

ต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนในบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1 นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ยอมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสตินะสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบัน

0: ระชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร
1: สามคนน่ะ
2: ครับ
1: มีคุณสมัครนะครับมีคุณชายสุขุมพันธ
2: ์
1: และคุณชาชาใช่ไหม
2: ครับ
1: จริงๆแล้วมีอีกคนหนึ่ง
2: ใครฮะ
1: คุณพงษ์สภัทรคุณพงษ์สภัทรตอนนั้นเนี่ยก็แข่งกับท่านคุณชายสุขุมพันธ์นี่แหละสมัยสองน่ะจำได้ไหมไม่เลือกเราเขามาแน่เน
2: ี่
1: ยนับแรกๆเนี่ยคุณพงษ์สภัทรนำแต่โค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยปาดหน้ากันแบบแต่คุณพงษ์สภัทรที่แพ้และได้ที่สองเนี่ยก็ได้1 ล้าน 1,7540 คะแนน
2: ครับ
1: ถือว่ามีคนที่ได้เกินล้านเนี่ย4 คน 4 คน
2: แต่
1: 3คนเป็นผู้ว่า
2: เป็นผู้ว่า
1: ใช่
2: นะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือด้วยความเคารพนะคือเขาก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบเบอร
2: ์
1: แบเบอร์ตามกระแส
2: มีจริง
1: คือแบเบอร์เนี่ยคือผมบอกว่าแบเบอร์ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องออกไปเลือกหรอกคือออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าที่เขาจับตาเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่นั่นแหละ
2: ครับ
1: ที่เขาลุ้นกันนอกนั้นเนี่ยด้วยความเคารพจริงเบอร์2 3 4ก็อาจจะก็ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังไม่ได้คุยเรื่องโกงสอบอย่างลงรายละเอียด เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานเมื่อเวลาประมาณ 23:20 นาทีคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคล

0: 24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดกรมการปกครองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรียกให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาด้วยเอกสารระบุว่าด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญากรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ได้ออกหมายจับและดำเนินการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายกรณีเช่นนี้จึงถือว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและโดยที่มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนทางนี้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะเดียวกันได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังปรากฏกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยกรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน7คนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2556ก่อนเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยหากการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดในประเด็นอื่นหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นคณะกรรมการสามารถขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริง
10: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02114

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network
1: ที่นับคะแนนเสร็จก็คอยลุ้นกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.5 ล้านคนค่ะกทม.เขาหวังจะ70ทางการเลือกตั้งใช่ไหมคะทางกกต.
2: อยากจะได้ 70%
1: อยากจะได้ 70%
2: แต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์60กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
2: นะคะแต่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยคนจะใช้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะ 70%
1: ค่ะ
2: ก็เอาเป็นว่าเลือกใครก็ได้ขอให้เลือกแล้วกัน
1: ใช่ค่ะ
2: คือผู้ว่ากทม.แต่ละคนก็จะมีคนละสไตล์เนาะยังจำได้ในยุคก่อนๆเนี่ยสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ท่านก็มาในชุดหม้อห้อมถือไม้กวาด
1: ค่ะเป็นภาพจำ
2: สไตล์เป็นภาพจำ
1: เพราะว่าแปลก
2: จำลอง
1: ใครจะมาถือไม้กวาดในยุคนั้นซึ่งก็ถือว่ากรุงเทพเป็นเมืองทันสมัยอ่ะนะคะมันน่าจะเป็นมากับรถดูดฝุ่นแต่นี่ท่านถือไม้กวาดมาย
2: ุคสมัยก็เปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆนะคะพูดถึงกรุงเทพมหานครก็มีความเจริญมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับนะ
1: คะ
2: ในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆเขตเนี่ยก็ยังเป็นท้องทุ่งเป็นทุ่งนาอยู่เลยนะผ่านไปแค่ชั่วอายุคนเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เคยเล่าให้ฟังมาก่อนเนาะมาจนถึงทุกวันนี้มันก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ก็หลายพื้นที่ที่เราเคยไปสมัยก่อนพอเราไปอีกทีเนี่ยอุ้ยผิดหูผิดตาจำไม่ได้เลย
2: บางทีอย่างคนกรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปทั่วนะ
1: ใช่ใช
2: ่ไหมคะบางที่ไม่เคยไปตั้งนานมันก็เจริญขึ้นเยอะ
1: ความเจริญในกรุงเทพมันเกิดเร็ว
2: ะ
1: นะคะเกิดรวดเร็วจริงๆอย่างไรก็แล้วแต่ความเจริญทางด้านสิ่งปลูกสร้างอะไรเกิดขึ้นมาก็ขอให้ความเจริญทางด้านจิตใจอย่าลดน้อยอย่า
2: ถูกต้อง
1: ก็แล้วกันค่ะเราฟังเพลงกันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะรักเอาบุญคุณวิระบำรุงศรีและลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงคุณอรวีสัจจานนท์ค่ะ

0: พลงที่ออกเศร้าๆเนี่ยเสียงคุณอรวีจะเข้ามากเลยนะคะคือเสียงระทมนิดๆ
1: ค่ะ
0: ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงเพลงนี้ที่นำมาร้องโดยคุณอรวีเนี่ยจะเด่นที่เสียงไวโอลินนะคะมีการเดี่ยวไวโอลินเพราะมากตอนนี้เรามาคุยเรื่องของสุขภาพกับการกินกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: คือฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะนิยมแนวคิดที่เรียกว่า seasonal eating คือหมายถึงว่ากินตามฤดูกาลซึ่งจริงๆคนไทยแต่โบราณเนี่ยเขาก็กินตามฤดูกาลกันอยู่แล้วนะแต่ทีนี้พอมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องอาหารการกินมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็บางทีการที่เราจะอยู่ในยุคที่ชอบซื้อกินมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกมันง่ายมันประหยัดกว่าทำเองบางคนเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพของเราที่ควรจะดีกว่านั้นเพราะการกินตามฤดูกาลเนี่ยมันน้อยลงไปเอายกตัวอย่างถ้าเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยคนไทยจะกินอะไรเอาเป็นว่าโจทย์ของร่างกายก่อนว่าฤดูฝนน่ะมันมีความชื้นสูงจะเสี่ยงต่อพวกเชื้อราแบคทีเรียระบบทางเดินหายใจก็จะมีปัญหาเสี่ยงต่อการเจ็บคอท้องเสียด้วยอาหารที่เหมาะสำหรับฤดูฝนนี่เขาบอกว่าต้องเป็นอาหารร้อนๆจะช่วยต้านเชื้อแล้วก็สมุนไพรขับลมจะทำให้ย่อยง่ายรสก็ต้องเป็นรสเผ็ดเปรี้ยวเล็กน้อยจะเป็นรสที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะเมนูสุขภาพประจำฤดูเขาก็บอกว่าน่าที่จะประกอบด้วยวัตถุดิบเช่นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าฟักเขียวฟ้าทลายโจรขมิ้นขิงโหระพาผักหวานป่าข้าวคั่วเป็นต้นแล้วก็รายการอาหารก็ยกตัวอย่างว่าไปต้มยำเห็ดรวมใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแกงเห็ดผสมข้าวคั่วนี่ก็ดี
1: ชอบเลยแกงเห็ดแกงเลียงอย่างนี้นะฮะ
0: นะคะข้าวต้มฟักข้าวต้มฟักเขียวหมูบด
1: ค่ะ
0: ผสมใบโหระพาหรือว่าจะลาบเต้าหู้ขาวแล้วก็รับประทานกับผักพื้นบ้าน
1: ฟังแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีนะคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็กาแฟไปก่อนแล้วนะคะ
0: คือพวกเราเป็นพวกชีวิตมีกรรมตื่นมาก็ต้องตะเกียกตะกายออกมาก่อนนะคะกาแฟเนี่ยช่วยได้มากที่สุดอย่างหนึ่งค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องแป้งหลังใหม่นะมาแตะมือเปลี่ยนเวียนกันบอกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี
1: เป็นคนรุ่นใหม่นะคะ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเป็นคนแรกๆนะ10คนแรก
1: ไปถึงก็ยังไปรอคิวเป็นคนที่10นะคะ
0: แสดงว่าคนตื่นตัว
1: ก็แล้วแต่บางท่านตอนเช้าอาจจะยังติดธุระอยู่นะคะหรือฟังรายการนี้จบรายการเดี๋ยวก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
0: อย่างพี่ประเสริฐรอดขำเนี่ยเมื่อกี้ส่งข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วงบ่าย
1: อย่าลืมพกร่มนะดูลมฟ้าอากาศถ้าว่าดูแล้วมันครึ้มๆนะคะเผื่อไปก่อนก็ดีนะคะ
0: ติดร่ม
1: แต่เอาให้ทัน5โมงเย็นแล้วกันอย่าไปชิวเฉียดเนาะเพราะว่าจำได้เลยอ่ะเมื่อการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วมั้งคะคนก็ตื่นตัวมาใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องวิ่งโอ้กว่าจะบางคนไม่ทันนะเสียดาย
0: ใช่เลย
1: นะฮะเหลือเวลานิดนึงนะคะ
0: ดีที่สุดและตอนนี้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขอเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินทร์อินทรเทพที่คุณครูทวีพงษ์มณีนินทร์แต่งมาเราก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วต่อจากนั้นก็ฟังเสียงคุณวิภาจันทรกูลรักตรึงใจค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์นี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาพิเศษเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

0: ก่อนเวลาเปิดหีบ8นาฬิกาโดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนจำจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสก.หลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพทันนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่าแสนล้านบาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MQuad Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ที่เปิดไปเพลงฉันวันนี้เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพแต่งคำร้องทำนองโดยคุณทวีพงษ์มณีนินนะคะเพลงนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าคุณทวีพงษ์นั้นมีประสบการณ์ในด้านความรักคืออกหักนั่นเองนะคะแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาทำนองเรียกว่าถ้อยคำตัดเพ้อเนาะนะผู้หญิงแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่คุณทวีพงษ์ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงนั้น
0: ค่ะฉันวันนี้ก็มีอีกเพลงนึงนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็เป็นเพลงที่คุณขอมานะคะในสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะก็เปิดให้ฟังกันเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีคนออกไปใช้สิทธิ์กันก็พอสมควรนะคะได้เรียงดูข่าวก็มีทั้งตัวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มาทยอยใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าเอชื่อของตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไปเลือกตั้งตรงหน่วยไหนอย่างไรก็มีวิธีการเช็คคือความจริงเขาจะส่งเอกสารไปที่บ้านแล้วแหละนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับหรือว่าไม่ทันได้ดู
1: บางท่านวางอยู่บนโต๊ะไม่อ่าน
0: ไม่ได้อ่านก็มีนะคะก็เข้าไปเช็คได้ในแอปพลิเคชันแอป Smart Vote นะของกกต.เนี่ยเข้าไปท่านก็พิมพ์เลขบัตรประชาชนไปนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปไทย ID ก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนแขวงอะไรเขตอะไรสถานที่อยู่ตรงไหนนะคะเพื่อให้เกิดความเรียกว่าแน่นอนนะคะ
1: ไม่ต้องไปเสียเวลาใช่ที่ไปผิด
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.แล้วก็เลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะก็ต้องแข่งกันนะว่าที่ไหนจะมีคนไปใช้สิทธิ์มากกว่ากันนะคะชวนคุณผู้ฟังคุยกันนิดนึงนะคะมีหลายๆท่านได้ทักเข้ามาคุณธันพิชาบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์นะคะก็ได้รายงานสภาพอากาศมาจากปารีสตั้งแต่เช้าแล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณสมประสงค์รายงานมาที่ฝรั่งเศสโอ้โหเลขตัวเดียวก็มีนะสมัยก่อนเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โห30กว่า40องศาก็ไปแล้วนะคะ
1: เรียกว่าพอๆกับบ้านเราตอนร้อน
0: เป็นความร้อนที่มันทรมานมากเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยบ้านเขาไม่สามารถจะติดแอร์ได้ง่ายๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับกฎหมายของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าบ้านไปเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นบ้านแบบเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็เป็นบ้านลักษณะเหมือนกับว่าต้องเก็บความร้อนอะถ้าร้อนๆ นอกบ้านเข้าไปในบ้านยิ่งร้อนกว่ามันเตาอบเลย
1: ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศย
0: ุ
1: โรปนี่แหละตอนนั้นไปที่อังกฤษกับออสเตรีย
0: ะ
1: นะคะคนละประเทศแต่ไปเจอยามที่อากาศร้อนเหมือนกันร้อนแล้วในบ้านไม่มีแอร
0: ์
1: ร้อนแล้วในบ้านไม่มีพัดลม
0: ค่ะ
1: พวกเราต้องออกมาเดินถนนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มันร้อนน้อยที่สุด
0: ค่ะเนี่ยเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเราก็เห็นภาพข่าวใช่ไหมคะคนออกมาเล่นน้ำในแม่น้ำแซนน้ำในคูคลองต่างๆจนมีคนจมน้ำเสียชีวิตไปหลายคนนะ
1: คะแล้วก็เสียชีวิตเพราะฮีทสโตรกไปก็เยอะ
0: ค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันมีคลื่นความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ลักษณะที่เข้ามาปกคลุมหลายประเทศในยุโรปเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนโดมอ่ะเหมือนฟาจีครอบเลยนะ
1: ค่ะเหมือนกักเอาไว
0: ้มันก็เลยร้อนระอุอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบ้านเราก็เหมือนกันนะคะพอหมดฝนแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญที่พูดถึงกันมากนะฮะก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยซ้ำไป
1: ก็คือคลานเข้ามาแล้ว
0: คือคลานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงปี70นู่นเลยนะอาจจะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวบางจังหวะอาจจะมีฝนถล่มก็ได้นะอาจจะมีน้ำท่วมนะสลับกับแล้งก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่ามนุษย์เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเสียงร้องของคุณธานินทร์เช่นเคยนะคะแล้วก็แต่งโดยคุณทวีพงษ์อีกเพลงหนึ่งค่ะฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะต่อด้วยครวญจากคุณสุเทพค่ะ

0: ว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบบทเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันนะคะเป็นเพลงที่อมตะทั้งนั้นเลยนะคะทักทายแฟนเพลงนิดนึงนะคะมีข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณแก้งหมูแผ่นไทยแลนด์สวัสดีมานะคะแล้วก็บอกว่านายกอล์ฟมาแล้ววันนี้รายงานสภาพการจราจรตอนนี้กำลังขึ้นทางด่วน M86 เข้าสมุทรสาครทางพระราม2เพื่อสู่คลองคนสมุทรสงครามครับนะเป็นไงบ้างคะการจราจรวันนี้นะหลายๆเส้นทางค่ะอยู่ที่ไหนรายงานกันเข้ามาได้นะคะเพราะบางคนอาจจะขับรถไปฟังรายการของเราไปก็ได้นะคะคุณภักทรนะบอกแหมทำไมพี่เตี๋ยวเนี่ยรู้หมดเลยนะไอ้ที่เราพูดถึงที่เขาจะมีเอกสารมาใช่ไหมคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะมาที่เจ้าบ้านอ่ะ
1: ว่าเพราะมีคนที่บ้านนี
0: ้ที่บ้านก็ไม่อ่านนะหลายๆบ้านไม่อ่านนะส่งมา
1: คือเห็นวางอยู่บนโต๊ะไม่เห็นมีใครเปิดเลย
0: ค่ะค่ะดิฉันก็ได้รับเหมือนกันน่ะก็เปิดดูแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จำเราก็ยังวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะไปใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าที่เดิมหน่วยเลือกตั้งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจำลำดับได้อ่ะไปถึงก็ไม่ต้องไปดูบนกระดานใช่ไหมคะไปถึงก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเราลำดับที่เท่าไหร่มันก็จะเร็วเองนะคะค่ะคุณนิตยาคุณชัยศักดิ์นะคะ
1: คือวันน
0: ี้สมร
1: ดิฉันมีแว่น2อันแต่ว่าไม่สามารถมองจอได้มอบภาระให้คุณสุภรัตน์เป็นคนพูดถึงท่านผู้ฟังกันแล้วกันค่ะ
0: คุณสุภาพนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะคะคุณหย่อนสวรรค์ชื่อแปลกเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีเข้ามาคุณทัชชัยนะคะคุณเดอะคอปพันปีคุณแอลผักสดนะคะอยู่ตรงไหนใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วหรือยังไม่ไปใช้จะไปตอนไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเราช่วยกันเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ย4ปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่ก็ครบวาระต้องเลือกกันใหม่มีข้อมูลที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วเหมือนกันเพราะว่าในภาพรวมของประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย14ล้านกว่าคนนะคะคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศก็ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละมีจำนวนผู้สูงอายุ 1.3 แสนกว่าคนนะคะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ประเด็นผู้สูงอายุก็กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายเหมือนกันในการจัดการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่นับปัญหาเรื่องน้ำท่วมจราจรอย่างที่เราทราบกันดีนะ
1: เชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ระดับรัฐบาลเรื่อยลงมาเนี่ยตอนนี้จะต้องมีเรื่องผู้สูงอายุเข้าไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาวางนโยบายต่างๆแล้วเพราะว่าเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: ค่ะแล้ว50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ฟัง36

0: เหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายมากกว่าคนเกิด
1: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเมื่อไม่มีคนรุ่นใหม่มาเนี่ยคนรุ่นเก่าก็เหี่ยวเฉาลงไปทุกวันอาจจะไม่มีพลังของประเทศ
0: ค่ะ
1: จากประชาชนรุ่นใหม
0: ่อีก18เขตเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วเรามาดูกันไหมว่าเขตไหนนี่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะ
1: ดูสิคะแห
0: มจะมีบางซื้อของ
1: ไม่ใช่จะแอบดูว่าเขตตัวเองมีไหม
0: ค่ะมาดูกันนะคะข้อมูลประชากรของกรุงเทพมหานครโดยรวมอันนี้คิดตีซะว่า5ล้านกว่าคนนะตามทางการยังไม่นับประชากรแฝงอะไรนะคะ
1: แฝงนี่10ล้านนะคะ
0: เอากลุ่มเด็กก่อนเด็ก0ถึง15ปีเนี่ยมี 730,000 คนประมาณหรือ 13.4% กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมี 1,300,000 กว่าคน 24.63% นะฮะมีมากกว่าเด็กเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็จาก50เขตเนี่ยมีผู้สูงอายุระดับสุดยอด18เขตนำโดยเขตสัมพันธวงศ์ค่ะมีผู้สูงอายุมากถึง 39.06% น่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมีผู้สูงอายุ 18,000 กว่าคนนะคะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย 7,000 กว่าคนอันนี้คือสัมพันธวงศ์นะมาดับหนึ่งรองลงมาคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะ
1: กลางๆพระนครเท่านั้นเลย
0: มี 36.6% นะคะแล้วก็เขตพระนครนะคะ 35.33% นะคะที่เป็นประชากรผู้สูงอายุที่น่าสนใจคือเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่าเป็นเขตที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรมากที่สุดคือ 39.06%
1: ค่ะ
0: ตัวเลขนี้เกือบจะแตะ2ใน5ของประชากรทั้งหมดในเขตแล้วนะคะ
1: ก็เป็น
0: ค่ะในขณะที่เด็กอายุสูงถึง15ปีเนี่ยมีแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองอันนี้คือเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
1: เรื่องประชากรนี้ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดเหมือนกันว่าจะบริหารอย่างไรถึงจะมีประชากรที่สมดุลกันจะได้มีกำลังของคนมาช่วยเสริมคนที่กำลังรวยรางไป
0: รองลงมาอีก27เขตนะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคลองเตยคณะยาวจตุจักรจอมทองดอนเมืองทุ่งครุบางกะปิบางเขนบางแคบางนาบางบอนบึงกลุ่มพญาไทพระโขนงภาษีเจริญมีนบุรีราชเทวีราชบุรณะลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองแขมหลักสี่และห้วยขวางโอ้เรียกว่าเกือบทั้งกรุงเทพละน
1: ะ
0: ผู้สูงอายุมากทีเดียวนะ
1: คืออันนี้ในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนับนั้นเหมือนกันเราก็ไปทานอาหารกลางวันส่วนใหญ่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างบ้านแล้วก็จะใช้บริการฟู้ดคอร์ตบ่อยเพราะว่ามีร้านอาหารมังสวิรัติก็มีเพื่อนเยอะมากเลยค่ะเราจะสังเกตเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เราเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วนะ
0: ไปไหนส่วนใหญ่แล้วไปไหนจะ เพื่อนเยอะใช่ไหมคะ นะคะแต่ก็มีเขตที่เพิ่งเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุหรือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยต่ำกว่า 10% มีแค่5เขตเท่านั้นนะคะ
1: ที่ไหนคะ
0: หนองจอกคลองสามวาคือเขตรอบนอกกรุงเทพลาดกระบังประเวศและบางขุนเทียนค่ะ
1: บ้านที่ดิฉันพักอยู่คลองสามวาค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่ายังไม่มีซุ้มผู้สูงอายุมากนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมเพราะว่าพวกในเมืองเนี่ยผู้สูงอายุ
1: นี่ขนาด ไม่มากนะดิฉันยังมีความรู้สึกว่าโอ้เพื่อนๆ เรานี่เยอะจริง
0: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะมันต้องอาศัยเวลา
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ประสบการณ์เพราะฉะนั้นต้องภูมิใจในความ
1: ก็
0: เป
1: ็
0: น
1: ขอยืด
0: ผู้สูงอายุ
1: ขอยืดตัวด้วยความภาคภูมิใจนะ
0: ค่ะแต่เราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนี่ก็สำคัญมากๆเลยเรื่องของอารมณ์นะจำจิตใจให้แจ่มใสฟังเพลงก็ช่วยได้นะเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะและเราก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเก่าๆที่คุณยังคิดถึงไฟเสน่หานะคะเอาของแบบต้นฉบับเลยคุณเพียงพิษร้องเอาไว
1: ้
0: แล้วก็รักฉันนานๆนะคะคุณสวัสดีและคุณสุเทพค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
2: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
1: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
3: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะเพลงเงินนะคะของคุณเพลินพรมแดนเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะนะคะที่สะท้อนสัจธรรมของเงินตราที่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสนุกแล้วก็คติสอนใจนะคะเปิดเพลงนี้เพราะว่าแม้ช่วงนี้มันก็มีข่าวคราวนะเงินก็เป็นที่ต้องการของคนแต่บางทีมันต้องการมากเกิดความโลภนะมันก็ทำในสิ่งที่มัน
1: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นการโกง
1: การสอบ
0: โกงการสอบข้าราชการอย่างนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาทีเดียวนะคะว่าโอ้โหมาทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอบางคนบอกมันก็ทำมานานแล้ว
1: ค่ะนะมันกินใจคนนะมีความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศเรามันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการได้ไปซึ่งการทำงานโกงเข้าไปแล้วต่อไปจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละค่ะก็คิดไปได้นะคะว่าขนาดเข้าไปในระดับที่ว่าเงินเดือนหมื่นกว่าใช่ไหมต
1: ้
0: องใช้เงิน300,000 ถึง 800,000น่ะ
1: แล้วเนี่ยเราก็เฝ้าดูนะโอ้โหข้าราชการอันระดับใหญ่ๆเนี่ยยังโดนจับในข้อหานี
0: ้ค่ะ
1: ปลายทางจะเป็นยังไงคือหมายถึงว่าเราก็อยากรู้ว่าทำจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกล้าทำแบบนี้เชียวหร
0: อ
1: ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตขนาดนี้นะ
0: ค่ะก็คงจะต้องตามกันต่อนะคะว่าจะสามารถไปได้ถึงระดับไหนอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็หลายยุคหลายสมัยนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกนะประเทศอื่นก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องนะคะ
1: คือถ้าจะว่ากันไปในเรื่องพื้นฐานอันเนี้ยเกี่ยวกับคำสอนของศาสดาทั้งหลายก็มักจะพูดถึงเรื่องความโลภ
0: ใช่
1: นะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นกิเลสที่สำคัญเหม
0: ือ
1: นกับเกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์แหละแต่มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงฝึกฝนได้แล้วก็ควรที่จะละอายต่อบาปดังนั้นเนี่ย
0: มีฮิริโอตปะนะฮะ
1: ทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมเรามันดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการที่จะป้องกันหรือว่าการเมื่อจับได้แล้วต้องลงโทษอย่างจริงจังอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทางสังคมที่จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการทำอย่างไรให้กลับมามีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก
1: ็
0: เหมาะสมด้วยนะคะเปิดเพลงเงินไปแล้วก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งอันนี้ก็บรรยายเอาไว้ได้ดีนะถ่ายทอดว่าอำนาจเงินมันเป็นอย่างไรนะเส
1: ีย
0: งร้องคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็ต่อด้วยเพลงเงินสั่งมาไม่ใช่ใจสั่งมาของพี่เสกนะ
1: ชื่อเหลือเกินเงินสั่งมาน
0: ะครูชลธีทานทองร้องเอาไว้ค่ะ

0: พลงที่พูดถึงเรื่องของเงินนะคะโดยเฉพาะเพลงที่จบไปเงินสั่งมาครูชลธีทานทองนะคะท่านก็แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้เองด้วยนะคะ
1: แปลว่าท่านคงชอบมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยท่านจะเป็นเบื้องหลังใช่ไหมคะแต่งให้คนอื่นร้องฉายาคือเทวดาเพลง
0: ค่ะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงเงินสั่งมาเนี่ยผลงานของท่านเนี่ยไม่รับอนุญาตให้ออกทีวีนะคะก็บอกเป็นคลิปที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยก็มีคนเอามานำเสนอในช่อง YouTube นะคะ
1: แล้วเห็นแล้วเป็นยังไงคะคิดว่าเพราะเหตุใดจึงออกอากาศไม่ได้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมในช่วงที่หลายๆอย่างเนี่ยเงินสั่งมาก็ทำให้อะไรๆมันไม่ว่าจะเป็นวงการเมืองศาสนาอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่บรรยายไว้ในเพลงเนี่ยนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าทุกวันเนี่ยเงินซื้อได้ทุกอย่างนะยกเว้นซื้อชีวิตไม่ได้อ่ะไม
0: ่ก็ไม่แน่นะบางคนก็ยอมนะยอมตายเพื่อเอาเงิน
1: อาจจะ
0: ชีวิตแบบหมดหวังแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะยอมติดคุก
1: เอาเงินให้คนข้างหลัง
0: เอาเงินให้คนข้างหลังอะไรอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยแหละค่ะอำนาจของเงินมันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องมีอะไรนะคะเง
1: ิน
0: เน
1: ี่ย
0: มันก็ต้องจำเป็นอะน
1: ะ
0: เพราะว
1: ่
0: าเราก็ต้องใช้ชีวิตต้องกินต้องอยู่จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถก็เงินทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ต้องหาเงินมาอย่างวิธีที่มันไม่ใช่แบบปีศาจอะนี่นึกถึงเรื่องของธนาปีศาจ
1: คืออย่างนี้คุณอิ๋วคุณลองหลับตาคิดนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาเงินง่ายบางคนเนี่ยก็ขยันขันแข็งมากแต่มันลำบากในการหาเงินทีนี
0: ้มันถูกบีบคั้น
1: การที่คนจะมีกินพอกินพอใช้เนี่ยดิฉันว่าไม่อยากจะพูดถึงคำว่ารัฐบาลอีกเลยเพราะดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะจัดสรรให้ประชาชนเนี่ยมีทรัพยากรอย่างน้อยก็พออยู่พอกินไม่ใช่ว่าอ้าวคนบางกลุ่มเนี่ยทำไมรวยจังรวยจัง
0: นั่นน่ะสิมันเป็นแบบนี้แหละ
1: อาชีพต่างๆไปอยู่ในมือเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เป็นโครงสร้างแบบพีระมิดไงข้างบนนิดเดียวใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยยังจนเยอะเลยความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งห่างไป
1: เคยไปเจอคนสิงคโปร
0: ์
1: ไปนั่งรถเขาแล้วก็คุยกันก็ถามว่าเป็นยังไงชีวิตเขาก็ไม่ได้พอใจอะไรทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าการทำงานของรัฐบาลเขาก็ไม่ได้พอใจมากเขาบอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามชีวิตเขาเนี่ยพออยู่พอกินพอมีเงินเหลือมาเที่ยวประเทศไทยได้บ้างทำให้ชีวิตเขามีศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คำนี้สำคัญนะ
1: อ
0: ย่าให้เงินซื้อจิตวิญญาณเราได้ต้องมีศักดิ์ศรีนะคะเหมือนกับวันนี้เหมือนกันนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องออกไปเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในกทม.ก็คงไม่น่าจะมีนะซื้อส่งซื้อเสียงอะไรนะ
1: คือวันนี้เนี่ยจินตนาการดูเราจะเป็นคนที่มีอำนาจมากเลย
0: ค่ะ
1: 1คะแนนจากเรา
0: ค่ะ
1: ไปใช้อำนาจของเรากัน
0: ใช่นะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้มากๆนะคะจนถึง17 นาฬิกาค่ะแล้วเราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลง

0: นี้เป็นเพลงสอนใจอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ร้องโดยคุณสรรสนีนาคพงษ์แล้วก็ยังชื่นชอบกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพลงที่คุณครูในโรงเรียนต่างๆก็นำไปเปิดให้เด็กฟังชื่อเพลงคนเก่งคนดีนะคะและเราลากันนะคะในชั่วโมงนี้แล้วก็กลับมาพบกันวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้า

0: ประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสสนั่งใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสกและออกเสียงประชามติณหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
8: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-POD Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะคะที่อยู่ทุกแห่งนะคะแล้วก็เราก็มาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มีน้องพจน์กับน้องแป้งมาช่วยเราพบกันอีกแล้วกับพี่อภิภาจันทรากูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูน้องรักอินทราลุนนะคะมาแพ็คคู่แฝดอินจัน
0: จ้าจริงๆนะจันทรากูลกับอะไรนะ
1: อินทราลุนแฝดอินจัน
0: เข้าใจคิด
1: เราก็อยากเป็นแฝด
0: จนได
1: ้เราก็อยากเป็นแฝดไง
0: แล้วก็เพลงที่เปิดนะนั่นหน่อยนะ
1: ยังไม่ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LDM FM 95 Facebook Fanpage
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ SMS 468 4400โทรศัพท์022181366น้องแป้งรอสายหน้าใหม่วันนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องแป้งบ่นว่าไม่ค่อยมีคนโทรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องไปเลือกตั้ง
0: ใช่อย่าลืมนะอย่าลืมนะ
1: ใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนน
0: ที่ไม่มีสิทธิ์พี่เป็นเด็กกจว
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แต่หน่วยไปไม่ทันเมื่อเช้า
1: คือมันไปแล้วไม่มีที่จอดรถไง
0: หรอ
1: เพราะว่าที่มันแคบแล้วมันก็ต้องมาจัดรายการไงก็เลยอ่ะมาก่อนดีกว่าเพราะยิ่งจะช้าหนักนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็เพลงที่เปิด
0: นะ
1: เดี๋ยวพี่อ้อบอก
0: เพลงที่สุดท้ายเนี่ยคือคุณเพนสีพุ่มชูศรีนะคะคำรำพันเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เพราะดีเนาะกุหลันฝันรักคุณธนินทร์อินทรเทพท่านที่จดไว้อย่าลืมรีบจดนะคะหัดก็ได้นะคะอย่าลืมรีบพูด
1: เอา
0: สิ้นรักสิ้นโลกคุณเสวลีพกาพันธ์เป็นทำนองเพลงสากลหักใจไม่คิดคุณชรินทร์นันทนาคอนพระวงรักนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค้างอยู่เสียงคุณสลาวณีโพธิเทศนะคะใครก็ไม่ใครแนะนำใครที่แล้วจำไม่ได้
1: จำไม่ได้แต่
0: ซ่อนรักด้วยก็เป็นเพลงที่ค้างเช่นกันเสียงคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะที่เปิดเป็นเพลงแรก
1: รู้สึกจะมีสายมาแล้วล่ะนึกว่าไปเลือกตั้งกันหมดเนาะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรเอ่ย
2: คุณยายสุภัตราจากเชียงรายค่ะ
0: โอ้มาไกลเลยคุณยายสวัสดีค่ะ
1: เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ดีใจจังเลยพี่อ้อยได้คุณยายจากเชียงราย
0: ค่ะโทรมาหาคุณยายหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
1: คุณยายคุณย่าหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
0: ค่ะ
1: แล้วปกติฟังคลื่น95อยู่ปะคะ
2: ฟังประจำเลยค่ะ
1: ช่วงเวลาไหนอะคะ
2: ชอบมากค่ะเพลงลูกกรุงค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะ
2: อะไรนะคะ
1: ฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะที่ชอบเพลงลูกกรุง
2: ก็ฟังทุกวันเลยค่ะฟังได้ทุกอย่างทุกนี่ค่ะ
0: แต่ว่าจะชอบเพลงลูกกรุง
2: ท
0: ั
2: ้งเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงทั้งชีวิตก็ยายเป็นแบบคนป่วยจิตบ้านนะคะแต่ไม่ถึงกับติดเตียงนะคะ
1: แล้วใครดูแลล่ะคะ
2: ก็อยู่กับลูกค่ะ
0: ขออภัยค่ะอายุเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะตอน
2: อ
0: ายุอายุเท่าไหร่คะคุณยาย
2: อายุเหรอคะ
0: ค่ะ
2: 78ค่ะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแล้ววันนี้คุณยายจะฟังเพียงอะไรคะ
2: นี่หรือคะที่ว่ารักของรองทองทองลั่นทมค่ะ
1: เพลงนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้ดีเจดีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ดีเจทั้งสองท่านเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะคุณยายก็คุณยายสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ก็ยายเป็นหลายโรคอะค่ะ
1: เป็นหลายโรคเลย
2: ทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งไขมันท
1: ั้
2: งทาลัสซีเมียเหมาเลยค่ะ
1: เหมาเลยเหรอคะเนี่ยแบ่งให้คนอื่นมั่งก็ได้นะคะ
0: หนูจะขอแบ่งหน่อย
1: ของหนูก็ไม่ต้องแบ่งหนูก็มี
2: ใครต้อง
1: ไ
2: ม่
1: ต้อง
2: การหรอกค่ะ
1: เออแต่ถ้าถึงเป็นโรคพวกนี้เราก็ดูแลสุขภาพเราได้เน
2: า
1: ะ
2: สมัยก่อนยายก็อยู่กับวงการเพลงไงค่ะในคลับค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุณยายเป็นนักร้องเก่าไหม
2: ค่ะ
1: ว่าแล้วเสียง
0: กันอยากได้ยินเสียงคุณยายอ่ะสนิท
2: มืออะไรนะนี่หรืออ
0: ยากได้ยินเสียงคุณ
1: เอาเพลงอะไรที่คุณยายถนัดสักนิดนึง
2: เมื่อรักกันคุณนั้นเอาใจคุณมีรักใคร ฝ่ใจปรารถนาในคุณเคยว่ารัก

0: ไนท์คลับสกุลตลาของคุณเพ็ญศรีพุ่งจูศรีด้วยค่ะจันทร์ศรีค่ะ
1: โทนเสียงคุณยายนะเหมือนคุณเพ็ญศรีจริงๆนะผมจะเนาะ
2: ใช่ใช่เป็นเพลงเก่า
0: ก็ยายร้องเพลงตั้งแต่509ค่ะ
2: 509
1: 2509นานโอ๊ยตายแล้ว
0: 509
1: คุณยาย
0: 507ยายจบม .6 นะ
2: คิดขอ3เราเพิ่งไม่กี่ขวบ
1: ใช่ใช่ใช่โอ้เสียงยังเพราะอยู่เลยค่ะ
2: การร้องเพลงทำให้มีความสุข
0: ตอนนี้เสียงไม่ค่อยนั่นละค่ะเพราะว่าอายุมันก็ไม่ให้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ๊ยอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณยาย
0: แล้วก็อมโรคหลายโรคเลยค่ะ
1: โอ๊ยไม่เอาค่ะสุขภาพแข็งแรงดีกว่าเอาโรคภัยออกไปให้หมด
0: ช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนมากก็เลยหวัดก็จะเล่นงานอยู
1: ่อืมใช่ค่ะ
0: นอนจากพัดลมจากนี่มา
1: ค่ะก็เมื่อกี้เพลงที่คุณยายร้องคืนนี่หรือคะที่ว่ารักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะของ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณรงทองกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะให้คุณยายมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะต้องสวัสดี

0: ศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ท่านผู้ฟังคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของชั่วโมงแรกนะคะเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาคือเพลงจากคุณยายที่จังหวัดเชียงรายป่ะ
1: ค่ะ
0: เชียงรายหรือเชียงใหม
1: ่คือคุณยายหรือชื่อเพลงคะ
0: ชื่อเพลงนี่หรือคะว่าที่รักคุณดวงตา
1: ที่ว่ารัก
0: ที่ว่ารัก
1: ค่ะคุณยายสุภัตราเชียงรายนะคะ
0: นะแล้วก็มีฟ้าครุ้มอ่านหน่อย
1: ฝน
0: ฟ้าครุ้มฝน
1: จริงๆนะที่ขอไว้คุณทศวรรณขอไว้
0: ใช่จริงๆจะเปิดของครูเอื้อแต่ว่าฟังแล้วไม่ค่อยชัดก็เลยเป็นพี่วิชัยแล้วกันพี่วิชัยบุญยันนะคะแล้วก็หลงเพ้อคุณอรวีขอพบในฝันเนี่ยแหมบังเอิญพอดีคุณเด่งแนะนำเข้ามาแต่ว่าเราจัดมาแล้วนะครับตรงกันเป๊ะ
1: ใจตรงกันเป๊ะ
0: โดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ตามด้วยเพลงโถมดแดงคุณพิทยาอันนี้มอบให้กับคุณอรุณธดีค่ะ
1: โอ้โหแบบตอนนี้นะเดี๋ยวหนูทักทายขออนุญาตทักทายนะครับคุณอรุณธดีคุณอุทัยพิวัจนาคุณเชนสารับเชนคุณปราโมทคุณทันพิชาน้องอธิมานะคะคุณนิชานันคุณสุภาพพี่อิสัยน้อยคุณเริงใจนะคะคุณพักตรคุณประเสริฐรอดขำป้ายาสมุทรประการป้านงนุชจากกระบี่คุณมงคลจากอุตรดิตถ์คุณสุขศิริคุณสุพันคุณมีนะคะคุณน้อยคุณพี่นรงยินดีคุณณัฐทินีคุณวันวิสามีคุณเหน่งคุณเหน่งมีกลอนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บคุณสุดาน้องมานพบุญมานะน้องเลเดอร์รังสิตเรานะพี่สมพรนะคะป้าโฉบนครนายกคุณทศวรรณคุณวันนีคุณวรรณภาคุณอรพินคุณกล้วยชูไพรคุณปรียานะคะมากมายไก่กองแล้วก็คุณเหน่งว่ายังไงนะพี่อ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยคือทำไมรู้ไหมหนูนั่งจดแล้วข้างบนหายแล้วหนูก็ไม่ทันไงพี่อ้อยหนูก็เลยต้องรีบจดก่อนนะเอาไปไหนล่ะนี่เขาบอกอย่างนี้ขอพบในฝันเสียงครูเอื้อเผื่อได้ฟังสร้างความหวังหลังจากขอมารอลุ้นถ้าได้ฟังถือวันนี้ยังมีบุญถ้าหมดลุ้นก็คงแต่แค่ฝันไปก็มีบุญไปแล้วไงคะพอดีพี่อ้อยจัดตรงกัน
0: บุญหนุนนำ
1: ตรงเป๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้าย
0: สำหรับเพลงรักตึงใจเนี่ยเขาเปิดมาช่วงที่แล้วเอง
1: คืออย่างนี้ค่ะมีสองเพลงรักที่เลือกไม่ได้เนี่ยที่คุณอุทัยขอวันนี้คือช่วงของพี่ติ๋วเพิ่งเปิดไปแล้วก็เพลงรักตึงใจคุณตึงใจขอมาพี่ติ๋วก็เพิ่งเปิดไปรบกวนขอเพลงใหม่นะคะ
0: ใช่รีบขอเลย
1: ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงลำวงหมองูของน้องอธิมาของ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-COT Radio Network
6: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมท อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง

0: ดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองทานพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสี่ยงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
3: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ท่านผู้ฟังคะเราเริ่มเพลงอยู่เพื่อลูกของคุณรัตดาวันประวัติวงศ์นะคะซึ่งมอบไปกับบัวขาวรามเราติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงเริ่มต้นของชั่วโมงที่2ของรายการนะคะแล้วก็คิดว่าคุณบัวขาวรามคงจะได้ฟังนะคะใช่นี่
2: เพราะว่าทาง SMS หนูไม่เห็นนะคราวที่แล้วทักมาทาง SMS จะไม่รู้ฟังอยู่
0: ไม่เจอนะ
2: เปล่า
0: จ้ะทะเลงอนหรือเปล่าที่ที่แล้วขอมาแล้วไม่ได้จัดให้
2: อาจจะฟังอยู่ก็ได้มั้งปลอบใจตัวเอง
0: ขออภัยด้วยนะจ๊ะ
2: ปลอบใจตัวเอง
0: ทะเลระทมคุณไม่ใช่ทะเลระทมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะชายเดียวในดวงใจคุณภัยจิตอักษรณรงค์ขับร้องเป็นเพลงถ้าจำไม่ผิดคุณพักขทรแนะนำเมื่อที่แล้วนะคะรักคุณเข้าแล้วคุณกุ้งกิติคุณเทียนสงแล้วก็ตามด้วยเพลงที่ค้างๆแต่นี้จำไม่ได้ว่าใครแนะนำแต่มอบไปเลยนะมอบไปแล้วด้วยสอนรักคุณศรีสุดาค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือคุณมีคุณสมหมายจากประจวบนะคะคุณกิติคุณวินิจคุณนางหนูวันคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะคุณสุกัญญาคุณพานุคุณสวัสดิ์พี่อาผักสดนะมีคุณภคธรแล้วก็สบายดีแม่นอมตามสั่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเข่านะคะสำคัญเพราะว่าเราแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนิ่มนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเข้าแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะ
0: แล้ว
2: ก็ช่วงเนี้ย
0: อีกประเดี๋ยวนึงเนี่ยนะหน่อยเราก็จะเคลียร์เพลงที่เขาแนะนำเข้ามาโดยเฉพาะต่างจังหวัดไกลๆ
2: ใช่
0: นะคะมอบให้ก่อนแล้วก็
2: เพราะว่าเดี๋ยวคือเราไม่แน่ใจไงว่า
0: สัญญาณไหน
2: ฟังได้แค่ไหนอะไรยังไง
0: แล้วก็ท่านที่แนะนำเข้ามาบอกว่าขอมาก่อนยังไม่ได้แต่ที่รู้ตอนนี้เราค้างไปอาทิตย์หน้าประมาณ5เพลง
2: หลายเพลงแล้วนะ
0: 5 6
2: หลายเพลงแล้วถ้าขอมาตอนนี้อีกก็คือก็จะไปอาทิตย์หน้าแน่นอน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใครที่ยังไม่ไปเลือกตั้งนะคะก็กรุณานะคะถ้ายังว่างอยู่ก็ไปที่เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะเข้าไปเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งเลขบัตรประชาชนบ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามแล้วก็จะมีคนดูแลเรื่องของการไปดูว่าของจริงจะต้องไปเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะไม่ต้องว่าฉันจะไปหาไงเนี่ยตรงไหนนะอะไรมันตัวเล็กมั่งอะไรมั่งเขามีคนเขาจะให้มีคนมาดูแล
0: ไม่ต้องกังวลใจค่ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะ
0: พี่นัทว่าไงอ่านสิยังไม่ได้เปิดเพลง
2: ใช่ค่ะคือบอกว่าที่เคยขอไป2ครั้งเพลงเดียวกันยังไม่เปิดให้วันนี้จะได้ฟังไหม
0: เพลงอะไร
2: ก็เพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

บาทบางตอนชีวิตโยกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสงเพลิน

0: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรายการเราก็สองคนก็เคลียร์เพลงที่แนะนำเข้ามาที่ค้างๆไปได้เยอะมากแต่ก็ยังค้างอีกเยอะมาก
1: เช่นกัน
0: นะคะคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณธานินทรเทพอันนี้ว่ามากับที่จังหวัดกระบี่
1: ป้าน้องนุ่นที่กระบี่นะคะ
0: ใช่คืนหนึ่งเพื่อพี่พาจ้า
1: พี่สมพรพี่หมู
0: ค่ะหวานรักคุณรวงทอง
1: คุณสุพัน
0: อกกระต่ายคุณสุเทพบุญกำแหง
1: มงคลอุตรดิตถ์นะคะ
0: แล้วก็เพียงคำนั้นคุณดาวใจ
1: ทันพิชาค่ะ
0: นางฟ้าที่ถูกลืม
1: คุณสุดาและคุณนวลนายจากน้องคายนะคะ
0: แล้วก็ตามด้วยโลกนี้คือละครเพิ่งจบไปเดี๋ยวนี
1: ้คุณสมัยจากประจวบนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณบัวขาวทองดีคุณแอนอลิสคุณจูดี้ดาด้าคุณทีเอสเจเจคุณไพวันอำเภอปากคาดบึงกาฬแล้วก็นางมันซีคอนคุณเบเบคุณประกิตคุณพี่นาฏค่ะคุณพี่นาฏนะคะขอเพลงไว้สองรอบไม่ได้ฟังก็คือไม่มีหวังไง
0: ขี้บ่นมากเลยวุ้ย
1: ไม่มีหวังไงไม่มีหวังเนี่ยคือเพลงที่ขอนะคะก็ดังนั้นก็ไม่มีหวังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน
0: ชั่
1: วโมงหน้าหลังจากฟังข่าวนะคะ
0: จ้ะ

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายโรงกลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นเพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการ

0: จำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปได้ความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขตส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น. 9 นาทีนะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น. เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมิ่นบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง 20:00 น.และกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา 4:00 น.นะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 แล้วก็ 5:00 ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอหลุนนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่า ชุดใหม่

0: แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
0: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ย

0: เป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงห์ก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ12นาฬิกา13นาทีขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวรรณปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการ

0: การและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าสุดจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ 12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
0: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
4: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและ

0: บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาร์เรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะ กองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่อง

0: แม่ฮอร์มุสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลากวยล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับคุณขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกตค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Voter เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า170ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ 3:00 ค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: แม้พูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื
1: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไงพอถ
0: ึ
1: งเวลา
0: คือเป็นสนามใหญ่เลือกตั้งเนี่ยผมก็
1: ขับรถจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปและท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้โหงานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยรวยก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
1: กำลังจะพูดถึงแถวๆเฉลิมฉลองกรุงครับ
0: ฉลองกรุงก็น่าจะลาด

0: กระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ
0: ค่ะ
1: ปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่านไปได้โดยสะดวกมันจะไม่ล้มไม่โค่นแต่เสาไฟฟ้านี่มันก็ไม่มีทรงพุ่มนะ
0: เป็นต้นเดียวเลยอาจารย์แต่เขาก็ปักเสาลงไปลึกอยู่นะคะอาจารย์คะ
1: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
0: มันล้มง่ายล้มเยอะด้วยอาจารย์
1: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
0: ค่ะ
1: ผมสงสัยมาเป็น10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค้นเนี่ยผมว่าทำไมมันหักโค้นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
0: สาย
1: อะไรต่ออะไรมาปากใช่ไหมอา
0: จาร
1: ย์ค่ะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
0: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผม
0: กันเองก็การไฟฟ้านครหลวงยังไงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่ะตอนอาจารย์หนุ่มๆนะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยาย1วันฮะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
0: ใช่ก่อนเรากำลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
1: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทยแต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไปการไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
0: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
1: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
0: ๆค่ะ
1: ผมไม่ได้อาจารย
0: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานเหรอ
1: ก็เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนจะเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางที คนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพอเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
0: ค่ะก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเรืออาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ 3,500 จนถึง 800,000 บาทแล้วแต่พื้นที่800,000 บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง 800,000 แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง 15,000 อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
1: นี่คุณขวัญเมื่อตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10 ล้านผมบอกเฮ้ย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ย
0: ค
1: ุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณก็ต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้หาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
0: ตอนที่เริ่มลบกันนะ
1: น้ำมันแพงก็ไปขึ้นทิ้ง5 บาท 6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
0: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลนี่เขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
1: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมันวันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
0: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่า
1: จ้ะตอนแรกจะไม่รู้ไง
0: ค่ะ
1: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโหแก เสียอกเสียใจ

0: ันนี้จะมาอยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกเออดีแล้วล่ะที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูแล้วก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าท
1: ุ
0: กคนยึดหลักสี่ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: หนึ่งรักษากายไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราข้อสามข้อผ่านและให้ทำข้อที่สี่วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละสี่ครั้งด
1: ี
0: เพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละสี่ครั้งหนึ่งปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี่ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็ safety first จะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงมั้ย
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มะแว้งเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ยจะ
1: มีหนาม
0: ถี่มากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็ไปทำยาแก้ไอใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแว้งในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแว้งพอเคยไปเซิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช
0: ่ไหมคะใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแล้วแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้ว่ามันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆอ่
1: ะ
0: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรเห็นไหมมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย
1: อ่านว่าอะไรจ้ะ AI ก็อ่านว่าอะไร
0: AI อ่านธาตุอาหาร
1: ค่ะ
0: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
1: อาจารย์ถามก่อนขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
0: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
1: ค่ะ
0: สำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
1: มีสักสองนาทีอาจารย์ตอบทันไหม
0: หรือว่าเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
1: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจจะอาจกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กาบกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กาบกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมก็อธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนต์ที่ก่อซีเมนต์ขึ้นมาการก่อซีเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7วันหลังจากแช่ไว้แล้วถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7ถึง10วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจะน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
0: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะ
0: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่าและออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมด
1: ต
0: าจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียวถ
1: ้
0: าน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นวันหลังเราคุยรายละเอียดกัน
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมาออกกอแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอ

0: ข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
3: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้าง

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมท

0: ขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: แมวดำนำทางกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดยโอโน่เกรียงไกรคำมัน

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมบาโอโน่เรียงไรครับเหมือนรายงานโตครับผมพอกันเป็นประจำครับพี่น้องครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับบนขึ้นปัดวิทยุ FM 95.0 MHz อสมทจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ FM 107.0 MHz ครับอสมทจังหวัดอุบลราชธานีเนาะนะครับมีบุญด้วยกัน2คืน2ความคี2สถานีในชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะครับทักทายทุกหม่องทุกบอนก็แล้วกันเนาะนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดยะโสธรหรือแม้กระทั่งพี่น้องทางจังหวัดอำนาจเจริญเนาะนะครับพี่น้องทางฝั่งสายสปป.ลาวนำพร้อมเนาะนะครับพอๆกันมื้อนี้ครับตรงกับวันที่28เดือนมิถุนายน2569ครับพี่น้องครับสิ้นเดือนอีกละเนาะนะครับแป๊บเดียวนะนะนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิ้นเดือนอีกละนะครับเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นให้เฮาได้ติดตามกันเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่ในเพจเนาะนะครับที่ทักทายเข้ามาในตอนนี้นะครับก็มีการสั่งปุ๋ยเข้ามาหลายหม่องหลายบอนเนาะนะครับตอนนี้แอดมินเพจกะกำลังเดินทางไปส่งปุ๋ยทั้งสปป.ลาวเด้อเนาะนะครับมื้อนี้บ้าโอโน่จัดรายการอยู่ที่อสมทจังหวัดศรีสะเกษครับพอดีมางานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษครับมาชิมบักทุเรียนแม่โซภาเนาะนะครับแล้วก็จะเอาบักทุเรียนแม่โซภานี่เมื่อทางโค้งเจียมเมื่อทางโค้งเจียมเมื่อทางบ้านซะก่อนเพราะว่าพี่น้องเรียกร้องกันหลายบอกว่าอันไปขายปุ๋ยไปดูแลสวนทุเรียนไปเห็นแต่อยู่ในต้นเห็นแต่รูปอยู่ในต้นในสวนว่าสันเอาบักทุเรียนมาอันเอาบักทุเรียนมาชิมเนี่ยว่าสันเนาะเอาทุเรียนมาชิมเนี่ยก็เลยสิเอาเมื่อเนาะนะครับได้มาอยู่บ่หลายได้ไปอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลเท่านั้นเด้เนาะผู้ใดเอฟท่านกับท่านผู้ใดเอฟบ่ท่านกับท่านบ่ท่านเนาะเดี๋ยวมื้อแรกจะเดินทางกลับทางโค้งเจียมนะครับผู้ใดที่อยู่ทางศรีเมืองใหม่ทางโค้งเจียมเนาะบ้านนาพวกกลางบ้านน้ำแทงเนาะบ้านนาข้อบ้านสังทอเนาะนะครับผู้ใดอยากกินบักทุเรียนเดี๋ยวสิเอาเมื่อขายให้ราคาอยู่เท่าใดนะครับอร่อยร้อยอัพนะครับอยู่ที่160บาทตังไว้เพราะเป็นทุเรียนเกรดดีเพราะตัดมาจากสวนนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะพี่เมียมแน่นิดนึงเนาะนะครับการันตีถึงความแสบความอร่อยส่วนแม่โซภาเกียสานะครับก่อนไปนามาหลังขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับพี่น้องครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทครับปุ๋ยแบคแคทเป็นถาดอาหารร่องและถาดอาหารเสริมนะครับที่จะเข้าไปเติมความสมบูรณ์ให้พืชนะครับซอยไปเติมความสมบูรณ์ให้พืชเทศให้พืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงเนาะนะครับเวลาออกหมากออกหน่วยใดมากอะมีคุณภาพนะครับรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอนนะครับผู้ใดได้ชิมกะประทับใจเนาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับแบล็คแคทวันเป็นตัวซอยที่ดีในเรื่องของการป้องกันและก็ยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุต่างๆของโรคพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นหากเน่าข้นเน่าฟิวเซียมท็อปเทอราต่างๆเนาะนะครับท่านสามารถใส่ตัวยาแบคแคทวันได้เลยใส่คู่กันครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์กับปลอดภัยไร้สารพิษบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับใส่แล้วก็สุขภาพก็ดีชีวิตยืนยาวครับพี่น้องครับปลอดภัยห่างไกลไร้สารพิษตามปณิธานแนวทางของ CEO ของเขาคุณเกียร์ครับคุณเกียรติสนิยมเมืองเนาะนะครับ CEO ปุ๋ยแบคแคทบอกว่าอยากเห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับไปมองใดก็มีความสุขเป็นไปมองใดก็มีรอยยิ้มทุกหัวทุกสวนที่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892844075เด้อนะครับ0892844075นะครับก่อนมาเข้ารายการมื้อนี้เดินทางไปที่บ้านไทยนะครับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีตอกย้ำเรื่องราวของคนที่ปลูกยางพาราอีกรอบนึงกันละกันเมื่อวานว่าไปแล้วมื้อนี้ขอตื่มอีกจักน้อยนึงกันละกันเนาะนะครับสำหรับคนที่ปลูกยางพาราถามว่าทั้งบ้านไทยนี่กิโลเท่าไหร่40เกือบ50บาทเด้ยางพารานะครับถือว่าเป็นช่วงที่
ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนาะนะครับผู้ใดที่มียางพารากับมีรอยยิ้มยิ้มออกยิ้มได้ในช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของราคาค่อนข้างที่จะดีครับพี่น้องมิฉะนั้นนี่ล่ะมันคือโอกาสมันคือโอกาสที่เฮาควรที่จะไขว่คว้าไว้เนาะนะครับในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ถือเลขนะครับถือเลขตัวเนาะนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้ยถือเลขจังไหนบ่าโอโนยางก็บ่ค่อยออกเปอร์เซ็นต์มันแรงหลายฝนก็บ่ตกในหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาสภาพว่าเรื่องของการขาดฝนในช่วงนี้เนาะนะครับฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลบัดนี้ฝนมาซ่าปีนี้พี่น้องนะครับฝนมาซ่ามันก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำยางพาราอาจจะบ่เต็มที่เนาะแต่บอกเลยครับว่าถ้าท่านยังใส่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทเข้าไปซอยเติมไปเติมเต็มนะครับจะเฮ็ดให้ท่านเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีนะครับได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเวลาไปขายนี่ก็บอกเลยว่าได้ราคาที่ดีอย่างแน่นอนเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับเอาไปใส่ใส่แบบใดเนาะนะครับฉีดพ่นเดือนละครั้งเดือนละครั้งฉีดไปที่ลำต้นละกะบริเวณรอบๆโคนรอบๆโคนต้นนะครับสวนพอโสพ่นทับทิ่มหินอยู่บ้านไทยถ้าผู้ใดเคยฟังรายการชิบาโอโนกับคุณเกียร์นะครับเคยลงไปในพื้นที่เพิ่นแล้วไปเบิ่งต้นยางพาราที่มันจะตายมีอยู่หาต้นอยู่หลังขอกหมูเพิ่นเนาะนะครับมันจะตายนั่นคือมันเจอปัญหาเรื่องของไฟท็อปเทลานะครับมีปัญหาเรื่องของหากเนาะระบบรากมันก็เลยบ่สามารถที่จะแตกยอดแตกยอดออกไปได้มันเจอปัญหานะครับพอมันเจอปัญหามันก็เริ่มตายลงมาเรื่อยตายลงมาเรื่อยหลังจากนั้นเพิ่นก็ตัดสินใจใส่ปุ๋ยแบคแคทเสื้อบ่ครับว่าหาต้นไปเบิ่งมื้อนี้ขีดออกทุกต้นและปัญหาเรื่องของยางนาแข็งยางนาตายเนี่ยบ่มีในสวนพอโสพลทับทิมหินต้นสวยใสสะอาดเปลือกหนานะครับเปลือกนิ่มแล้วก็กีดง่ายพร้อมเนื้อมเขาเบิ่งในใบเบิ่งต้นเนาะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับใบหนาใบเขียวใบใหญ่เลยล่ะนะครับสำหรับสวนพอโสพลทับทิมหินทางบ้านไทยขอบคุณครับกับการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทเข้าปีที่4เพิ่นบอกว่าผู้อื่นใส่ตัวใดผมบ่ฮู้แต่ว่าผมใส่ปุ๋ยแบคแคทแล้วผมประทับใจก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพอโสพลทับทิมหินนะครับสร้างสื่อปุ๋ยแบคแคทใส่ปุ๋ยแบคแคทมาปีที่4แล้วแบบเดียวกันครับแม่โสภาเกษาก็ใส่ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเข้าปีที่4ที่5แล้วเนาะนะครับเดินทางมาที่ศรีสะเกษเพื่อมาเอาบักทุเรียนนะครับเอาบักทุเรียนไปหรือผู้ใดสนใจสั่งเนาะฟังในรายการอยู่ตอนนี้อันส่งแน่นะส่งแน่ส่งแน่ส่งให้ได้นะครับส่งให้ได้ก็จะมีค่าจัดส่งเนาะนะครับมีค่าจัดส่งค่ากล่องต่างๆเดี๋ยวบวกเพิ่มไปจากราคา160บาทนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหนึ่งสั่งได้3กิโลก็คูณเข้าไป160บวกค่าส่งเข้าไปอีกบวกค่ากล่องเข้าไปอีกเนาะนะครับอันนั้นก็คือค่าบริการต่างๆในการจัดส่งผู้ใดอยากให้ส่งจัดส่งให้ได้นะครับแจ้งซื้อเบอร์โทรมาหาบาโอโนได้นะครับเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟหมายเลขโทรศัพท์ก็0892844075กันละกันเนาะนะครับมาที่เรื่องราวของสวนแม่โสภาเกษากันละกันเนาะนะครับเรื่องราวของทุเรียนภูเขาไฟมื้อนี้แม่โสภาบอกว่าขายเบิดแล้วขายเบิดแล้วทั้งที่ผลผลิตปีนี้เนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วแม่โสภาก็เอามาขายจนมือสุดท้ายนะครับจังยังเหลือยังขายบ่ทันเบิดแต่ว่าปีนี้ใส่ระยะเวลาในการขายใน4มื้อเนาะใส่เวลาในการขาย4มื้อบักทุเรียนแม่โซฟาบอกว่าเบิดแล้วเบิดแล้วดีนะบาโอโนบอกว่าสั่งไว้เนาะสั่งไว้อยู่200โลก็ซั่นนี่บ่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามีตะลุกขาเก่ากลับมาซื้อแล้วก็บอกหมู่ผ้าหมู่มาซื้อเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าเนื่องจากว่าพ่อเขาได้กินแล้วเขาประทับใจเรื่องของรสชาตินะครับมันบอกเพื่อนบอกว่ามันหวานมันละมุนกรอบมันกรอบกรอบนุ่มนุ่มกรอบนอกนุ่มในเพื่อนว่าแล้วแต่ผู้ใดที่มักเนื้อเนาะนะครับบางคนมักเนื้อเละๆเพื่อนก็บอกว่าเอาไปเก็บไว้หลายมือแล้วก็มากินก็บอกว่าประทับใจเนื้อมันละมุนแล้วก็บ่หวานโดดกินบ่ฉุนนะครับกินละมุนลิ้นประทับใจเพิ่นบอกว่าโอ้ก็ดีใจเนาะนะครับเห็นถึงความสำเร็จ
ของพี่น้องเกษตรกรเห็นถึงความสำเร็จของแม่โสภาเกษาที่เฮ็ดสวนบ่ได้พื้นที่ใหญ่เด้นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ2ไร่แต่ปลูกทุเรียนเนาะนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์เป็นของเจ้าของเองสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาให้คนได้ฮู้สร้างอาชีพให้ลูกให้หลานตอนนี้มาแก้ขายนี่ก็โทเอิ้นลูกแม่เนาะนะครับโทเอิ้นลูกแม่ลูกไปมีครอบครัวอยู่ทางจังหวัดพิษณุโลกบ่นะครับไปเฮ็ดหน้าเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยแบคแคทกระโทเอิ้นมาขายบักทุเรียนซอยในช่วงเทศกาลเนาะนะครับลูกชายก็ได้ซอยเพิ่นก็ดีใจนําเพิ่นนะครับปีนี้พอวสวัยก็มีโอกาสได้มานั่งเบิ่งแม่โสภาขายบักทุเรียนอยู่ในงานนะครับเพิ่นก็บอกว่าโอ้ประทับใจเวลามาเห็นลูกค้าเก่าๆกลับมาซื้อบางคนซื้อมื้อแรกมื้อ2ก็มาซื้อมื้อ3ก็มาซื้อเขาบอกว่ากินแล้วประทับใจเนาะเห็นถึงความสุขของพ่อสวัยละกาแม่โสภาบ้าโอโนก็มีความสุขนํานะครับเห็นถึงรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรเห็นถึงการแบ่งปันต่างๆสามารถที่จะมีสร้างอาชีพให้ลูกได้เนาะนะครับผู้ใดที่สนใจเรื่องราวของการไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนแม่โสภาเกษานะครับก็อยู่ที่บ้านสะเย่าตำบลสะเย่าอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ใดอยากไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนไปเบิ่งแปลงท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมไปเบิ่งได้เนาะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อยากแบ่งปันถึงกระบวนการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทเพิ่มเติมถึงกระบวนการใส่ปุ๋ยแบคแคทกับต้นทุเรียนก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยแบคแคทกับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพืชที่ดูแลต้องการการดูแลและก็ใส่ใจเป็นพิเศษเนาะนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่บนโมเมนต์พืชพื้นถิ่นนะครับมันบ่แม่นพืชพื้นถิ่นมันบ่เป็นพืชประจําถิ่นแต่มันเป็นพืชพัดถิ่นนี่ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการดูแลนั่นคือองค์ประกอบต่างๆบ่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการฟื้นฟูดินกระบวนการปรับปรุงดินเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่จะต้องมาเติมเรื่องของสภาวะอากาศที่จะต้องเจอในสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าประสบความสำเร็จในช่วงต้นๆแต่หลังๆมามีปัญหาเนาะนะครับลองฟังเบิ่งลองเอาไปปรับใส่เบิ่งนะครับสำหรับกระบวนการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันกับต้นทุเรียนนะครับการปลูกต้นทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกท่านสามารถใส่ปุ๋ยแบคแคทได้เลยเนาะนะครับผสมปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับ7มื้อฉีดพ่นตนเองเลยนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ฉีดพ่นแบบใดฉีดพ่นใบต้นแล้วก็ลงดินส่วนปุ๋ยทั้งดินนะครับแนะนำว่า45ถึง50วันใส่ครั้งหนึ่งเนาะนะครับตามรอบใบตามรอบอายุของเบิ่งสังเกตเบิ่งรอบใบที่มันออกมานะครับเพราะว่าถ้ามันมีใบใหม่นั่นคือรากกำลังจะเริ่มเติบโตในช่วงที่รากจะเริ่มเติบโตในช่วงที่มีรากอ่อนนะครับในช่วงนั้นล่ะพืชจะดูดซับถาดอาหารนะครับมิฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งจังหวะของรากพืชนะครับเบิ่งจังหวะของรากพืชให้ดีเนาะนะครับเพราะว่ารากออกปุ๊บเนี่ยยอดใหม่ก็จะมีขึ้นมาทันทีมิฉะนั้นถ้าเฮาใส่ปุ๋ยถือจังหวะต้นทุนของเฮาก็จะลดลงไปอีกนะครับบางคนนี่ใส่ทุกๆ10มื้อบอกว่าญาติมันบ่ได้กินจริงๆถ้าเฮาปรับถ้าเฮาเข้าใจนะครับมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนของเฮาลงไปได้ส่วนยาเรื่องของยาแมงยานอนก็ต้องเบิ่งสภาวะในแปลงของเฮานะครับว่าในช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องของศัตรูพืชหรือเปล่ามีพยาอยู่บ่มีแมงเข้ามาอยู่บ่บางคนบอกว่าผสมทุกรอบเลยเพื่อเป็นการป้องกันแต่อย่าลืมว่าต้นทุนของท่านก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมิฉะนั้นการที่จะเบิ่งหัวเบิ่งในแปลงในสวนของท่านว่ามีเรื่องของศัตรูพืชเข้ามาอยู่บ่เนาะนะครับเฮาถึงใส่ยาเคมีนะครับการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทในช่วงทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยท่านสามารถดูแลแบบนี้ฉีดพ่นทุกๆ7มื้อเนี่ยไปจนถึงช่วงเฮ็ดดอกได้เนาะนะครับในช่วงทำดอกก็จะมีเทคนิคมีกระบวนการต่างๆส่งมอบให้ท่านถ้าท่านตัดสินใจใส่ปุ๋ยแบคแคทนะครับปุ๋ยแบคแคทสามารถฉีดพ่นในช่วงที่เป็นดอกได้จะเว้นเฉพาะช่วงที่เป็นดอกบานนะครับเว้นเฉพาะช่วงที่เป็นดอกบานเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทุเรียนผสมเกสรแล้วเป็นหางแง่ก็ฉีดต่อเนื่องได้เลยนะครับฉีดทรงลูกได้
ฉีดเบงผู้ได้นะครับฉีดเรื่องของเติมสีได้ฉีดเรื่องของเติมหวานได้เนาะนะครับปุ๋ยก็ต้องปรับไปตามกระบวนการอย่างเช่นถ้าปุ๋ยในช่วงดอกถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยแบคแคทต่อเนื่องนะครับก็จะมีปุ๋ยสูตร15/20ให้ใส่สูตรนี้เลยเนาะนะครับมันจะได้ทั้งใบและก็ได้ทั้งเรื่องของผลผลิตนั่นส่วนเรื่องของดอกนะครับใส่ปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นไปที่ท้องจริงได้เลยเพื่อเป็นการสะสมอาหารนะครับเพื่อเป็นการสะสมอาหารไต่ท้องจริงสำหรับต้นทุเรียนเนาะนะครับถึงจังหวะออกดอกเขาออกดอกทันทียังจีบัวโอโนบอกครับพี่น้องเกษตรกรสม่ำเสมอละครับว่าถ้าทำใส่ปุ๋ยแบคแคทนะครับเราเน้นที่กระบวนการสมบูรณ์แล้วออกผลผลิตเฮ็ดให้พืชอิ่มแล้วออกผลผลิตนะครับเฮาจะบ่เฮ็ดให้พืชอดแล้วออกบางคนจะไปกดต่างๆนะครับกดเฮ็ดให้พืชเฮ็ดให้ต้นทุเรียนเนี่ยโซมได้นะครับมีฉะนั้นกระบวนการของแบคแคทเฮ็ดให้อิ่มแล้วออกผลผลิตเนาะนะครับหลังจากที่มีหมากมีหน่วยแล้วก็ฉีดพ่นต่อเนื่องนะครับเบ่งผู้ก็ใส่ปุ๋ยแบคแคทเพิ่มสีกับปุ๋ยแบคแคทเพิ่มหวานกับปุ๋ยแบคแคทนะครับบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยหลายโตบ่จําเป็นต้องใส่ยาหลายขวดปุ๋ยแบคแคทสูตรเดียวเอาอยู่สูตรเดียวเอาอยู่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตแม้กระทั่งฟื้นฟูก็ใส่ปุ๋ยแบคแคทอย่างต่อเนื่องได้เลยสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนกันละกันนะครับเอามาฝากพี่ต่อน้องลองพิจารณาเบิ่งเนาะนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกทุเรียนหรือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับว่าจะเป็นหากเนาคนเนาฟิวเสลียมท็อปเทลายต่างๆต้นมีน้ำเยิ้มท่านเอาแบคแคทไปฉีดพ่นได้เลยแล้วก็ควบคู่กับแบคแคทวันเนาะนะครับซอยท่านฟื้นฟูต้นให้กลับมาสวยสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนสำหรับพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนทุเรียนสนใจที่ต่อหาบาโอโนได้ครับ0892844075นะครับ0892844075กันละกันเนาะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงหนึ่งผลงานเพลงครับหยิบตอนมาฝากพี่ตอนน้องกันละกันยืมหน้ามาเข้าฝันไผ่พงษ์สะท้อน

ฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ้ยบรักแคทในช่วงนี้กันละกันนะครับที่เล็กครับที่เล็กที่เล็กเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ตามให้เกียรติตามรับฟังในทุกพื้นที่กันละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งที่กำลังรับฟังผ่านทางอสมทจังหวัดศรีสะเกษหรือจะเป็นพี่น้องทั้งรับฟังผ่านทางอสมทจังหวัดอุบลราชธานีในชั่วโมงนี้กันละกันนะครับอยู่กับบาโอโน่ครับบาโอโน่เนาะบาโอโน่คือไผนะครับสามารถเข้าไปเบิ่งใน Facebook ไลฟ์สดได้นะครับในช่วงนี้เป็นผู้จังใดได้ยินแต่เสียงบางคนว่านะครับเข้าไปเบิ่งครับหน้าทางดังคมอารมณ์ดีบ่คือไผล่ะครับบ่มีไผคือเนาะนะครับเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องราวของการดูแลบักทุเรียนกับปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับบางคนบอกว่าปุ๋ยแบคแคทนี่เป็นยาพิเศษบ่เนาะปุ๋ยแบคแคทบ่แม่นยาพิเศษเด้อนะครับปุ๋ยแบคแคทก็คือปุ๋ยครับพี่น้องครับขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรครับมิฉะนั้นบ่ต้องตกใจนะครับบ่ต้องว่าเป็นปุ๋ยอนุนี่นั่นบ่นะครับ

บางคนบอกว่ามันเป็นสารเสริมทีนี้ว่ามันเป็นสารเล่งบ่มันใส่แล้วมันคืองามไว้แท้มันใส่แล้วมันมีผลกระทบจังใดแน่นะครับต้องทำความเข้าใจครับพี่น้องเกษตรกรอีกรอบนึงก็แล้วกันเนาะนะครับว่าปุ๋ยแบคแคทนี่เป็นธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมนะครับที่เพื่อต้องการนะครับเพื่อต้องการอาหารธาตุอาหารหลักรองและก็เสริมนะครับส่วนเรื่องของสภาวะน้ำสภาวะดินนั่นเนาะนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจโดยตัวของพี่น้องในแปลงของพี่น้องเกษตรกรเองเนาะนะครับก็ต้องเบิ่งค่าเรื่องของ PH ต่างๆว่ามีความเหมาะสมในการที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องของถาดอาหารสำหรับพืชได้หรือบ่เนาะนะครับดินในแปลงของท่านมีสภาพว่าเป็นกรดบ่นะครับหรือดินในแปลงของท่านมีสภาพว่าเป็นด่างอันใดที่มันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าพืชแต่ละชนิดก็จะเริ่มเติบโตในดินที่แตกต่างกันเนาะนะครับส่วนเรื่องของอาคา PH นั่นก็เป็นสิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนถาดอาหารสำหรับพืชเนาะนะครับเรื่องความสำเร็จในการปลูกพืชบ้าโอโนนี่คิดว่าพืชทุกชนิดสามารถสร้างความสร้างเขาเรียกว่าสามารถที่จะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประสบความสำเร็จได้เนาะนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าในแปลงของท่านในพื้นดินของท่านนั้นมันเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดนะครับต้องเบิ่งให้ดีเพราะว่ายังช่วงน้ําท่วมแบบช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าน้ําท่วมเนี่ยมันก็บ่สามารถที่จะปลูกบักทุเรียนได้เพราะน้ําท่วมต้นทุเรียนก็ตายมิฉะนั้นก็ต้องเบิ่งพืชที่สามารถทนต่อน้ําได้ในช่วงหน้าฝนนะครับอย่างผ่านมาทางมื้อนี้ผ่านมาทางอำเภอเขิงในแล้วก็ลงมาทางจังหวัดศรีสะเกษเนาะพี่น้องทางโซนนี้ก็จะมีเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเนาะนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในฤดูฝนมิฉะนั้นการที่ท่านจะปลูกพืชที่เป็นพืชยืนต้นได้แล้วก็เป็นไม้ผลได้นั่นก็คือต้องยกโคกสูงๆให้วิดน้ำในช่วงหน้าฝนเนาะนะครับมิฉะนั้นสิ่งที่ท่านเฮ็ดได้นั่นก็คือการปลูกข้าวเฮ็ดข้าวได้เนาะนะครับเพราะว่าเขานี่เป็นพืชที่สามารถที่จะทนน้ำท่วมได้นะครับแต่ว่าถ้าน้ำท่วมดนๆนี่ก็บ่ทนคือกันได้เนาะเขาไม่ฉะนั้นก็ต้องจัดการเรื่องของเวลาให้ดีนะครับจัดการเรื่องของเบิ่งเวลาให้ดีเวลาที่เหมาะสมในการที่จะปลูกเขาเนาะนะครับส่วนเรื่องของปุ๋ยแบคแคทนี่ก็เป็นส่วนที่เติมเต็มเรื่องของถาดอาหารให้สำหรับพืชเนาะนะครับเขาไปเติมเต็มอย่างเช่นกระบวนการออกดอกบางคนบอกว่ามันต้องการแต่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสในการออกดอกออกยอดแต่จริงๆแล้วนะครับก็จะต้องมีเรื่องของแคลเซียมและก็โบรอนที่จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการขยายเซลล์ในการแตกยอดใหม่ในการแตกยอดใหม่หรือยอดอ่อนที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของระบบรากนะครับก็ต้องการเรื่องของแคลเซียมต้องการเรื่องของโบรอนต่างๆมิฉะนั้นการเติมเต็มให้พืชมันจึงเข้าไปซอยสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะนะครับเข้าไปสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเช่นการออกดอกนะครับถาดร่องถาดเสริมก็จะไปซอยในเรื่องของการลดการลุดล่วงซอยเฮ็ดให้การติดหมากติดหน่วยนี่ดีขึ้นนะครับในช่วงที่เป็นหมากเป็นหน่วยก็จะไปซวยในเรื่องของการขยายหมากขยายหน่วยเฮ็ดให้หน่วยใหญ่แล้วก็ส่งหน่วยงามเนาะนะครับส่งหน่วยงามผิวพรรณดีนะครับในการเติมถาดรองถาดเสริมนะครับในช่วงเป็นหมากเป็นหน่วยก็ซวยในเรื่องของรสชาตินะครับซวยในเรื่องของรสชาติเฮ็ดให้พืชเนี่ยออกมาตรงตามสายพันธุ์ที่เขาควรจะเป็นนะครับนี่คือการกระบวนการเติมถาดอาหารร่องถาดอาหารเสริมนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเนาะนะครับการฟื้นฟูการแตกยอดใหม่การสะสมอาหารนะครับการสะสมอาหารการปรุงอาหารต่างๆนะครับก็ต้องการถาดร่องถาดเสริมในการที่เขาไปซอยในการทำงานของพืชนะครับให้ได้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับยางใบก็จะมีความเขียวความหนาความใหญ่มีความเข้มการสะสมอาหารก็สามารถเฮ็ดได้ดีขึ้นเนาะนะครับและก็การดูแลเรื่องของศัตรูพืชอย่างเช่นแมลงต่างๆในช่วง
ในช่วงแตกยอดอ่อนนะครับพืชทุกชนิดแตกยอดอ่อนเนี่ยก็จะมีแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามารบกวนหรือเข้ามาทำร้ายกัดกินเนาะนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งบางคนบอกว่าปลูกง่ายๆคือยังบักขามเนี่ยบักขามแตกยอดอ่อนนี่เพิ่นว่านะครับอย่าลืมว่าบักขามก็มีศัตรูพืชที่อันเด้นะครับถ้าสังเกตบางดีๆสิแม่งกินนู่นแต่แม่งกินนู่นเข้ามากัดแม่แรงปีกแข็งเข้ามากัดคือกันต้นทุเรียนคือกันนะครับถ้าแตกยอดอ่อนก็จะมีเรื่องของแมลงตั้งแม่งปีกแข็งจะเข้ามากัดในช่วงแตกยอดอ่อนหรือแม้กระทั่งเพียไฟไร่แดงก็จะเข้ามาในช่วงที่ใบเริ่มบานเนาะนะครับใบเริ่มบานออกใบเริ่มกลางออกก็จะมีเรื่องของเพียไฟจะมีเรื่องของเพียจักจั่นนะครับพวกนี้ก็จะเข้ามาดูดน้ําเลี้ยงเฮ็ดให้ต้นของท่านเสียหายนะครับเนี่ยมีฉะนั้นการปรุงอาหารหรือการสะสมอาหารมันก็จะเฮ็ดได้ช้าลงต้นพืชก็จะอ่อนแอเพราะว่ามันได้รับความเสียหายเนาะนะครับมีฉะนั้นการดูแลในเรื่องของแมลงศัตรูพืชเฮาก็ต้องใส่ยานะครับใส่ยากลุ่มเคมีเขามาฉีดเขามาพ่นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อเป็นการขับไล่แล้วก็ป้องกันบ่เฮ็ดให้ต้นพืชของเฮาเสียหายแล้วก็ผลผลิตของเฮาก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้คุณภาพเนาะนะครับแต่บอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อรา Black Cat 1มันก็จะซอยป้องกันเรื่องของแมลงศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งทันทีเนาะนะครับมันก็จะไปสวนอื่นพี่น้องยกตัวอย่างสวนครูจีสวนครูจีนี่ก็ปีนี้ใส่ปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันแบบเข้มข้นเข้าปีที่2เพื่อนบอกว่าทุกปีเพียไฟจะมาแต่ว่าปีนี้เพียไฟบ่มาเพื่อนว่าเนาะนะครับมารอบเดียวรอบอื่นก็บ่มาแต่ว่าสวนข้างๆเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของเพียไฟนะครับค่อนข้างดีจะหลายสังเกตไปที่ยอดสังเกตไปที่แปลงเนาะนะครับในช่วงที่เป็นหมากเป็นหน่วยเก็บผลผลิตแปลงอื่นก็จะมีปัญหาเรื่องของเพียไฟที่อยู่ในบริเวณไกลๆกันแต่ว่าสวนครุจีเนี่ยมันมีภูมิต้านทานมันน่าจะเป็นในเรื่องของภูมิต้านทานเนาะนะครับมันเวลาที่มันมาเจอสวนนี้แล้วมันอาจจะกินบ่แซ่บมันอาจจะไปกินสวนอื่นที่ภูมิคุ้มกันต่ำแบบนี้เนาะนะครับแบบโรคไข้ไข้เจ็บคือกันครับคนเฮานี่ล่ะสังเกตว่าคนที่อ่อนแอเนาะนะครับคนที่เป็นบ่แข็งแรงปานใดมีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็จะเป็นโรคเป็นไข้ได้ง่ายเวลาที่เจอสภาพว่าอากาศเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนั้นก็จะเจอปัญหาเรื่องของโรคไข้ได้เร็วกว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เร็วกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันเนาะนะครับพืชก็คือการมีฉะนั้นการดูแลพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่มันเป็นหน้าที่ของเฮาที่จะต้องดูแลเขานะครับมีฉะนั้นปุ๋ยแบคแคทก็สามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้ทุกประเภทเนาะนะครับท่านปลูกพืชชนิดใดอยู่นะครับท่านสามารถใส่ปุ๋ยแบคแคทได้ทั้งเบิดเลยบ่ว่าจะเป็นไม่พืชผักสวนครัวเนาะนะครับพืชผักสวนครัวก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับพืชไร่ก็สามารถใส่ได้หน้าเข่าก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันเนาะนะครับพืชต่างๆที่ท่านปลูกท่านสามารถใส่ปุ๋ยแบคแคทได้ทั้งเบิดเลยนะครับแนวทางกระบวนการของคุณเกียร์นั่นคือลดการทำงานของพี่น้องเกษตรกรบ่จะเป็นต้องยุ่งไม้บ่จะเป็นต้องยุ่งมือบ่ต้องผสมปุ๋ยหลายโตบ่ต้องผสมยาหลายขวดเนาะนะครับเฮ็ดให้กระบวนการทำงานของท่านง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดบ่จําเป็นต้องไปใส่ขยายฝักบ่จําเป็นต้องไปยืดใส่โตยืดฝักเนาะนะครับใส่ปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นทุกๆ7มื้อนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของไม้ผลบ่จําเป็นต้องไปซื้อโตขยายหน่วยบ่จําเป็นต้องไปซื้อโตเหล่งน้ําตาลนะครับท่านใส่ปุ๋ยแบคแคทต่อเนื่องฉีดพ่นต่อเนื่องปุ๋ยทางดินนะครับท่านก็ใส่ตามความเหมาะสมตามสูตรที่ท่านเคยใส่มาแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงในแปลงในหัวในสวนเบิ่งเนาะนะครับเรื่องของมันสำปะหลังคือกันนะครับในช่วงแรกๆบ่จําเป็นต้องใส่ยูริยาก็ได้ท่านสามารถฉีดพ่นนะครับท่านจะได้ทั้งต้นได้ทั้งใบแล้วก็ได้ทั้งระบบรากเนาะนะครับพอมันอายุ3เดือนเท่าถึงเริ่มใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับปุ๋ยทั้งดินที่ใส่สำหรับมันสำปะหลังแนะนำว่าเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับหรือจะเป็น15หา20ก็ได้หรือจะเป็นช่วงท้ายๆเฮาไปใส่ระเบิดหัว0060
ก็ได้

นะครับมันก็ขึ้นอยู่ครับเทคนิคของไผของมันในการใส่ปุ๋ยทั้งดินแต่ว่าปุ๋ยทั้งใบสามารถซอยทันได้ซอยให้พืชของท่านสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับฝากกับพี่กับน้องกันละกันเนาะนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเรื่องราวของกระบวนการดูแลพืชเทินท่านปลูกพืชชนิดใดอยู่เนาะเนี่ยปลูกพืชชนิดใดอยู่ตอนนี้บ่ว่าจะเป็นพืชยังก็ตามสร้างอยากที่จะปรึกษาอยากที่จะได้คำแนะนำดีๆในการดูแลเพื่อให้ผลผลิตของท่านดีแล้วก็มีคุณภาพเนาะนะครับติดต่อหาบาโอโนได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณหลายพื้นที่ที่เปิดใจใส่ปุ๋ยแบคแคทนะครับตามจริงนี่วัดแม่ศรีสะเกดจะไปเยี่ยมสวนคุณนิติพัฒน์นะครับสวนคุณนิติพัฒน์ที่ปลูกส้มโอเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเนาะเอาไว้รอบหน้าต้องไปให้ได้นะครับครับสวนนี่พ่อโทรไปสอบถามแล้วบอกว่าใส่ดีคุณโอโนใส่ดีตอนนี้ผมใส่ครับส้มโอผมเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีเพิ่นบอกว่าที่แรกว่าจะเดินทางมาศรีสะเกดแล้วก็จะไปเบิ่งสวนเพิ่นนอจังหวัดโดยมีภารกิจมิฉะนั้นมันก็เลยเฮ็ดให้การเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอบคุณเพิ่นที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทนะครับขอบคุณในหลายพื้นที่เนาะนะครับที่เปิดใจใส่ปุ๋ยแบคแคทบ่ว่าจะเป็นทั้งสวนครุจีสวนแม่บนสวนแม่ออมนะครับสวนแม่ไข่สวนครูสีดาเนาะนะครับในพื้นที่ทุเรียนภูเขาไฟสวนคุณพดสวนพ่อใช่เจ้าของร้านมันคงมอน้ำสวนอีกหลายๆสวนเนาะนะครับบางคนก็คิดบ่พอนะครับบางคนก็สั่งไม้ไปทั้งเดชอุดมเนาะทางตระการพืชผลที่เอาไปใส่กับกาแฟนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเอาเรื่องราวต่างๆนะครับมาเว้าสู่พี่สู่น้องเฮาได้ฟังกันแล้วก็พี่น้องทั้งสปป.ลาวที่เพิ่นเอาไปใส่กับกาแฟเอาไปใส่กับบักแตงเอาไปใส่กับบักถั่วนะครับก็เห็นความแตกต่างนะครับทั้งอำนาจเจริญเนาะสวนพ่อพันธุ์มูสิกะเผือดที่เพิ่นเอาไปใส่กับบักพริกเนี่ยเป็นบักพริกเพาะเมล็ดเพิ่นก็บอกว่าปีนี้ผลผลิตก็ดีคือเก่านะครับก็ดีใจหลายเนาะนะครับที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็เฮียผักดีเนาะแล้วก็เจี๊ยบป้าน้อมทางสารคามนะครับก็เอาปุ๋ยแบคแคทไปใส่กับหน้าเขาพื้นที่100ไร่เดี๋ยวไปเอาเรื่องราวต่างๆมาบอกมากล่าวมาเว้าสู่พี่น้องเฮาได้ฟังกันนะครับเรื่องราวของกระบวนการใส่ปุ๋ยแบคแคทในแต่ละพื้นที่เนาะนะครับหรือผู้ใดอยากติดตามเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับปุ๋ยแบคแคทท่านสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook บ่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยทั้งใบถาดอาหารเสริมถาดอาหารร่องถาดอาหารร่วมแบคแคทเนาะนะครับหรือจะไปติดตามในที่เพจ Facebook บาโอโนเรียกได้ครับมันก็ได้นะครับก็จะแชร์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปุ๋ยแบคแคทเอามาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันนะครับหรือจะไปติดตามในที่เพจ Facebook ปุ๋ยแบคแคทเพจหลักบริษัทนะครับก็สามารถไปติดตามได้เลี้ยงผู้ใดที่อยากตอกย้ำความมั่นใจว่าการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยดีจังไดเนาะนะครับปุ๋ยแบคแคทเฮามีออนไลน์อีกรอบนึงนะครับในซื้ออสมทก็จะเป็นทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งโคราชทั้งสกลนครนะครับทั้งอุตรดิตเนาะนะครับแล้วก็ทั้งภาคใต้ในหลายพื้นที่จันทบุรีระยองนะครับก็สามารถไปติดตามได้หลังจากจบรายการของบาโอโนเนาะนะครับไปสามารถไปติดตามได้ทั้งเพจ Facebookอสมทที่บาโอโนกล่าวไว้หรือจะไปติดตามในที่เพจ Facebook ปุ๋ยแบคแคทเพจลักบริษัทหรือจะเข้าไปที่ mcord.net เนาะนะครับแล้วก็เลือกไปที่จังหวัดที่บาโอโนบอกกับพี่น้องนะครับไปติดตามเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทและจะเป็นรายการช่างตกมั่นกับปุ๋ยแบคแคทจัดรายการโดยคุณเกียร์และก็ดีเจช่างนะครับดีเจชื่อดังจากนครศรีธรรมราชเนาะนะครับทักทายคุณสอนสยาบ่นะครับแล้วก็คุณทัศยะนะครับทัศยะกาวโนเนาะนะครับสวัสดีครับคุณโอโนนะครับจากญี่ปุ่นครับเพิ่นว่าสวัสดีครับก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามา
ก็แล้วกันนะครับช่วงท้ายรายการนะครับบอกถึงราคาปุ๋ยแบคแคทกับพีกับน้องนะครับปุ๋ยแบคแคทชุดหนึ่งกะ 1,980 บาทสามารถผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับส่วนยาเชื้อราแบคแคทวัน1ขวด 1,540 บาทนะครับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับสั่งซื้อมีค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องแต่ละกับโปรโมชั่นดีๆถ้าสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับปุ๋ยแบคแคท1ชุด 1,980 บาทยาเชื้อราแบคแคทวัน1ขวด 1,540 บาทร่วมกันเป็น 3,520 บาทนะครับถ้าท่านสั่งซื้อคู่กันลดทันที100บาทครับเหลือ3,420 บาทแล้วก็ฟรีขาดจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับหรือผู้ใดสนใจเอาไปขายเนาะนะครับหรือคำนวณเบิ่งว่าในปีหนึ่งเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยจากชุดต่อปีเนาะนะครับต่อน้ำ 2,000 ลิตรเนี่ยเขาฉีดปริเวณเท่าไหร่นะครับคำนวณเบิ่งนะครับถ้าสั่งซื้อหลายก็จะมีโปรโมชั่นให้ลดให้ครับอย่างเช่นซื้อ6ชุดแถมฟรีให้1ชุดถ้าซื้อ10ชุดนะครับก็แถมฟรีให้อีก2ชุดถ้าสั่งซื้อยกลังนะครับยกลังลังนึงก็มีอยู่ที่24ชุดตกอยู่ที่ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทเอาไปขาย 1,980 บาทท่านก็จะได้กำไรอยู่ที่ 9,600 บาทครับพี่น้องหรือผู้ใดสนใจที่จะเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้เนาะนะครับคุณเกียร์ใจดีนะครับบอกว่าซื้อปุ๋ยแบคแคท4ลังแล้วก็ซื้อยาเชื้อราแบคแคทวันอีก5ลังนะครับได้ฟรีตัวเที่ยวต่างประเทศอีก1ที่นั่งนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนํากันกับปุ๋ยแบคแคทอย่างที่บาโอโนไปมาเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนหรือแม้กระทั่งประเทศเกาหลีส่วนสปป.ลาวบ่ต้องห่วงครับไปทุกเดือนนะครับไปทุกเดือนเดี๋ยวนี่ครับมีแผนไว้นะครับจะข้ามไปสปป.ลาวไปเอาเรื่องราวของคนที่ไปติดตามสวนกาแฟให้หลายมองขึ้นเนาะนะครับเอาเรื่องราวสวนกาแฟในแต่ละพื้นที่มาเว้าสุพีสุนองเฮาได้ฟังกันนะครับว่าจะเป็นทั้งปากซองเนาะส่วนใหญ่ก็จะนําเป็นทั้งปากซองนั่นน่ะเอามาเว้าสุพีน้องฟังเดี๋ยวรอบนี้ก็จะไปคิดว่าจะไปทั้งสารวันนะครับไปทั้งเซ่กองไปทั้งสารวันเนาะนะครับไปเอาเรื่องราวของคนที่ใส่ปุ๋ยแบคแคทมาบอกมากล่าวมาเว้าสุพีสุนองเฮาได้รับฟังกันนะครับขอบคุณ FC หลายพื้นที่บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าพวกกลางเนาะก็มีหลายคนอยู่เด้นะครับที่ฟังรายการเนาะนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันที่บ่ได้เอ่ยชื่อเนาะนะครับคิดบ่ฮอดคิดบ่ถึงเนาะก็ขออภัยกันแล้วกันสําหรับผู้ที่สั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทผ่านทางรายการแมวดําน้ําทางกับปุ๋ยแบคแคทบ่ว่าจะเป็นทางอําเภอเบญจลักษณ์ก็มีเนาะนะครับอําเภอเบญจลักษณ์เฮาก็มีอําเภอสำโรงก็มีว่ารินก็มีนะครับอำเภอในเมืองอุบลราชธานีก็มีคือกันในหลายพื้นที่ตระการพืชผลสีเมืองใหม่เนาะนะครับโขงเจียมเองก็มีนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับใส่แล้วเป็นยังไงสามารถส่งข่าวหาบาโอโนได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กันละกันนะครับฟังบ่ทันฟังอีกเทื่อนึงกันละกันเนาะ0892844075ครับ0892844075ครับมื้อนี้เวลาเบิดเวลาบาโอโนขออนุญาตลาพี่ลาน้องไปสักก่อนอาทิตย์หน้าเฮาจังกลับมาพบกันใหม่เนาะนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องทั้งโขงเจียมสีเมืองใหม่นะครับณพกกลางน้ำแทงมืออื่นมาสื่อบักทุเรียนได้เด้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเดินทางสักก่อนผู้ใดอยากกินรอบเด้อก็ไปซื้ออยู่เงินได้นะครับขอบคุณกันและกันขอบคุณที่พี่น้องให้เกียรติติดตามรับฟังทุกพื้นที่ครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่รายการแมวดำน้ำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทอาทิตย์นี้บ้าโอโดไปแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: คล็ดบุยดีน้องพี่เชื่อได้ตราแมวดำจำไว้ใช้แล้ว
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 14:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7 วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้

0: ีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่นายทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
9: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: บ่ลืมเขาที่เคยกินบ่ลืมถิ่นที่เคยอาศัยบ่ลืมบุญคุณที่เคยได้ถ้าจำทั้งหมดได้บ่ชีวิตบ่สูงขึ้นกะบ่มีตำลงอย่างแน่นอนนางเอ๋ยนะครับกราบสวัสดีครับน้องที่เคารพรักทุกท่านทุกหม่องทุกบอนนะครับเบาอ่อนมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกแจนะครับเบาดุนติดภารกิจเด้อพี่น้องนะครับติดภารกิจนะครับ0454350074ครับอสมท.107เมกะเฮิรตซ์ครับยินดีต้อนรับนะครับทุกแจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกียรติตามรับฟังอยู่ทุกแจมือบังคับรถกดบังคับใจขับขี่ปลอดภัยถ้าเราไม่ประมาทคอยไปคอยมาครับขออนุญาตสายเลขเคกหมานก่อนกะเล้วกันนะครับGood afternoon, how are you?
1: วันดีค่ะพี่อ่อนพี่รู
0: ้ว่าจังไหนว่าจังไหนลุงหมู
1: ขอเพียงกราบเท้าย่าโมนี่เด้อ
0: เออกราบเท้าย่าโม
1: สั่งสายน้ำเมสั่งน้ำกัน
0: เออกราบสาย
1: หลายอันว่าพายุสิมาบุญนี่ก็บ่เห็นมา
0: บ่เห็นมาบ
1: ่บ
0: ่เออเจ้าบ่เนียมหาบ่เจ้าบ่เนียมหาพายุเนาะเนี่ยมาพายุก็พายุ
1: เออเออเพื่อนกระตุกให
0: ้
1: เย็นแน่อย
0: ู่
1: ดอกเรา
0: เออเอาก็ดีแล้วล่ะนะครับ
1: ฝากทุกเสียงทุกสายตรงนั้นไม่รอแล้วเด้อ
0: จวด
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับกราบเท้าย่าโมครับใจเย็นสักครู่นะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มมุ้งเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบิ่งแย่งสิ่งแวดล้อมน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจงทั้งด้านทิศเหนือสุดเมื่อวันธรรมดาทั้งไปยโสธรเลยปากทั้งเขาบ้านหนองไหลไปหน่อยหนึ่งด่านสายมือไปบ่จอดมาถึงครับ0818768169 0818768169นะครับ0818768169กับมาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรครับสายนี้ขออนุญาตหลังไม้นะครับรอข่าวเศร้าฟังลาม

ครับมื้อนี้ทั้งล่ำทั้งเพลงนะครับมั่วได้เลยนะครับพี่น้องครับสื่อสารได้เลยนะครับเพิ่นคือไว้แท้คือชั่วโมงเดียวน่ะท่านขอบคุณหลายครับไอ้ทั้งไอ้เจ๊จกแล้วเป็นห่วงแล้วว่าคือบ่โดนน้อยๆหึนะครับซ้ํานี่ก็โอเคแล้วแหละนะครับเนาะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางกับเฮามาด้วยดีด้วยตลอดขอบคุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแวะไปครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเขื่อนท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพุ่มบราชนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับ04524487128-71ครับเปิดให้บริการเสมอบ่มีมื้อเช้ามื้อยบ่อนบ่ดื่มแนะนํามาได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะยังแจกยังแถมไข่เหมือนเดิมผู้ใดปิดตัดแว่นใหม่เปลี่ยนเลนส์ใหม่นะครับไปโหลดนะครับขอบคุณกับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจําหน่ายเกิบตราดาวเทียมครับเกิบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกบ่ว่าจะเป็นแบบซุปบ่ว่าจะเป็นแบบขีบครับเกิบตราดาวเทียมครับยังวัดสว่างอารมณ์ทางไปโรงเรียนเบญจมหาราชนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับ0452429392429จันทร์วันเสาร์อาทิตย์เช้ามื้อยนะครับขอบคุณหลายๆครับไอ้เฮียวิชัยไอ้เฮียวิรพัฒน์เต็มธนานันท์นะครับยินดีต้อนรับเด้อนะครับกราบเท้าย่าโมครับจากน้องหมูมานะครับกับหมอลำนาฮานอุ้งอิงเพชรบานแพงใจเย็นๆเด้อบุ้งไหวนะครับ

อันนะครับอ้าวบ่สบายก็ฝ่าไปหาหมอติล่ะนะครับขอบคุณครับคุณหมอที่ซอยกันเบิ่งแย่งสุขภาพชุมชนเนาะนะครับอ้าขอบคุณหลายๆนะครับอ้าจากทางบุงไหวพบหมอหน้าห้านเด้อนะครับบ่แม่นหมอหน้าห้านพบหมอหน้าห้านตัวเนาะนะครับขอบคุณหลายๆอ้าขอบคุณกับผู้ที่ร่วมเดินทางกับเฮามาโดยดีโดยตลอดขอบคุณกับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมมือคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบิ่งแย่งสิ่งแวดล้อมนํากันเด้อพี่น้องครับคืนชีวิตให้พื้นแผ่นดินของเฮานะครับเพราะว่าแผ่นดินของเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นการเผาทําลายนะครับหลายหมองหลายอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินมันตายนะครับต้นไม้ต้นไรมันก็ใหญ่ซาติละเนาะนะครับเฮ็ดจังได๋น่ะมันจึงสิใหญ่ไว้เบาอ้นเบาดุนนะครับเอานะครับซอยกันเบิ่งแย่งครับพี่น้องครับเฮ็ดปุ๋ยมักก็ฮู้ก็เฮ็ดได้คือกันนั่นตัวเนาะนะครับปลูกต้นไม้ต้นไรตามหัวไร่ปลายนาตามหัวตามสวนเอาใบนั้นมาใส่เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมมันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินอยากได้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรแนะนำวิธีการปลูกการดูแลรักษาได้สบายมากเลย0818768169 0818768169มื้อวันเสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจ้งทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทั้งไปยโสธรเลยบักทั้งเขาบ้านลงไหลไปน้อยหนึ่งด่านสายมือไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงกับ0818768169กับอาจารย์มานพได้เลยนะครับบ่อุ่นบ่ดุนแนะนำมาได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะครับนะยังเหมือนเดิมนะครับจากทางเจ๊จกมาเลยเนาะนะครับอยากเสถียรตามมือนะครับขอมาจัดไป

ือนเดิมยังคือเก่ายังคือเก่าเด้อนะครับหากกันแพงกันครับพี่น้องครับมื้อวันอาทิตย์หมุนคลื่นมารับฟัง107ได้เลยครับพี่น้องครับเบาอุ่นรับใส่พี่น้องครับเหมือนเดิมคือเก่านะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับขอบ

คุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแวบเป็นโลดนะครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเขื่อนท่านีด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพุทธมราชนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงกับ0452448712 4478 71ครับด้านหลังเทศบาลนครอุบลหลังเก่าเรื่อนะครับหลังใหญ่หลังใหม่เพิ่นใหญ่ไปที่มูลแล้วนะครับขอบคุณ

ใช่ครับ0452429399ครับขอบคุณได้หลายครับอเฮียพิพัฒน์นินรัตน์สิริกุลอเฮียวิชัยนินรัตน์สิริกุลยินดีต้อนรับนะครับอเฮียพิพัฒน์ขอบคุณหลายๆเด้อครับจวดนะครับสายนี้ขออนุญาตหลังไม้เด้อนะครับขอบคุณหลายครับน้องวายนะครับน้องวายผู้พิการทั้งสายตาทั้งการแนมเห็นโควิดสนดอนซาดกเนอายเพิ่นว่าเอาจากเปิดร้านนวดอยู่นวดแผนไทยอยู่บ้านนางิ้วอำเภอเมืองซอยลาดประชานุเคราะห์ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณดอก

ขอบคุณหลายๆครับน้องตายทั้งเราเสือนะครับเพ้อไปละหมดใจขอบคุณหลายๆนะครับดินีร้ายมองหลายแจครับพี่น้องครับเรื่องของธรรมศาสตร์เนี่ยครับเป็นผู้สั่งและเป็นผู้ทำลายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องครับใส่ใจเบิ่งแห้งเบิ่งแง่งน้ำกันนะครับโนต้าดามูดนะครับปราชญ์โบราณทำนายไว้ว่าสิ่งที่สามารถที่ทำลายล่างมนุษย์ได้ล่างโลกได้นั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมศาสตร์นั่นแหละครับพี่น้องเนาะนะครับอยากให้พี่น้องครับใส่ใจเบิ่งแง่งน้ำกันนะครับพอธรรมชาติเดี๋ยวสูญเสียสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้เสียไปกับสร้างได้นะครับนั่นคือ1ยาถิ่มของเสียลงในแม่น้ําเด้อครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับอย่าสร้างทางขวงทางน้ํานะครับบ่ทางเถือทางมันขาดนะครับต้นไม้ต้นไหลตามหัวไหปลายหน้าตามหัวตามสวนนะครับปลูกไว้เลยครับพี่น้องครับปลูกเลยคุณอยู่ในกระถางปลูกได้บ่ได้สบายมากๆเลยนะครับเพิ่มความเขียวให้พื้นแผ่นดินในหมองอยู่หมองเศร้าของเฮาครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามได้กับสวนมาโนนพันใหม่ครับพี่น้องครับอยากได้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรแนะนำวิธีการปลูกการดูแลรักษานะครับรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้เศรษฐกิจนั่นแหละครับ0818768169 0818768169มือวันเสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทั้งไปยโสธรเลยปักทั้งเขาบานน้องไหลเป็นน้อยหนึ่งแดนสายมือมาโนดแผ่นไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรนะครับน้องขิงไอ้มุ่นรักบักม่วงแผ่นยังบ่มีเด้อนะครับขอมาใหม่เบิ้งนะครับนะครับค่อยคิ้วจอดใจของดอกอ้อทุ่งท่องจากเบาคำพันจากอำเภอเดชอุดมนะครับ

ย่าใจกระจอกหลายขอบคุณหลายๆครับน้องขิงนะครับขอลายมองหลายแจ๋เนาะครับพี่น้องครับแต่ท้ายรายการครับต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับหลายปีดีดักแล้วนะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันเบิ่งแง่งน้ําเด้อนะครับน้ําท่วมก็สามารถซอยได้ย่ําแรงก็สามารถซอยได้นะครับเพิ่มออกซิเจนกันได้สบายสบายครับ0818768169 0818768169ก็อาจารย์มาโนกาญจนเพ็ญได้เลยนะครับเบาอ้นเบาดูในน้ำมันได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะขอบคุณครับทั้งอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแวบไปครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเกินท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพมราชนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับ044 2448

จะตึงด้านหลังเทศบาลนครอุบลขอบคุณครับอัยสรายุทธพัฒนาสันติชัยยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกครับบ่จะเป็นแบบซุปบ่จะเป็นแบบขีบครับ0452429392 ครับจันทร์นอนเสาร์อาทิตย์เสาร์เมื่อยเด้อนะครับขอบคุณหลายครับไอ้เฮียวิชัยไอ้เฮียวีรพัฒน์เต็มธนานันท์นะครับแท้ๆรายการครับต้องขอบคุณครับขอบคุณข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดอาหารทุกจานอย่างจริงใจขอบคุณครับที่ซอยกันเบิ่งแย่งสิ่งแวดล้อมน้ำกันนะครับขอบคุณครับคุณครูครูบาอาจารย์ที่ซอยกันพัฒนาเยาวชนเป็นคนดีของสังคมนะครับขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลซอยกันรักษาสุขภาพเพื่อนร่วมโลกใบนี้ให้ดีขึ้นตลอดไปนะครับขอบคุณครับที่ซอยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ขอบคุณครับรั้วของชาติตำรวจทหารทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่จงมีความสุขความเจริญก้าวผ่านปัญหาชีวิตที่ยุ่งยากไปทุกเรื่องนะครับทิ้งท้ายด้วยผลงานนี่ก็แล้วกันนะครับนะครับส่งข่าวไปหลายๆมองหลายบอนเดอร์ส่งข่าวทิศมั่นนะครับอาทิตย์นี้ย่อมมือสุดสอกสวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นาทีก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ80%ในเวลา22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสริดดารุนอิบาดะตำบลหนองปรือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา16:00 นเพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา16:00 นก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอง

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
3: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
4: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

มือนที่เพลงนี้เขาบอกไว้นะครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนก็เต็มร้อยเต็มใจเต็มจิตเต็มหัวใจเหมือนกับผมดูสัมภาษณ์อะไรนะสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะรายการตีท้ายครัวป่ะวินลี่สัมภาษณ์กับสอนรามนะก็คุยกันนะฮะแล้วหนุ่มสอนรามเนี่ยเขาก็คือนี่ผมก็ไปถามหนุ่มสอนรามพอดีเพิ่งไปงานด้วยกันที่พัทลุงบอกว่าเฮ้ยพี่วินลี่ก็เคยอกหักกับเขาได้เหรอบอกพี่เขาก็พูดกันในที่ในรายการทีวีว่าวินลี่เคยบอกว่าเกลียดมากอยู่เพลงนึงก็คือเพลงไอ้หนุ่มผมยาวครับทำไมถึงเกลียดนะผมก็เลยไปถามว่าไปคุยกับหนุ่มสอนรามว่าเนี่ยพี่วินลี่เกลียดเพลงนี้มากแบบว่าคือแบบเหมือนกับชีวิตตัวเองพังเลยนะครับคือไปรักสาวอยู่คนหนึ่งวงเล็บเป็นดาราด้วยนะครับแล้วก็ดาราคนนั้นเนี่ยเขาคือมีอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอยู่เขาคือผมอาจจะยาวนิดนึงก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับนะแล้วเขาปรากฏว่าลูกเกดเขาไปสนใจวินลี่ครับทั้งที่แบบว่าเพิ่งอุ้ยนะเพิ่งคบกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบไปอยู่อีกคนนึงนะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่บอกว่าไม่ชอบเพลงไอ้หนุ่มผมยาวเออนะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนะเอามาเล่าสู่กันฟังไปเลยบอกแค่ย้อนกลับไปอีกแบบนึงก็คืออยากจะบอกแค่ว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยอย่าไปรักจนเต็มหัวใจอย่าไปรักแบบ 100% เต็มหมดเพราะเวลาที่เราผิดหวังเราอกหักขึ้นมานะครับชีวิตเรามันไม่มีใครเลยมันพังไม่เป็นท่าเลยนะครับเพราะนั้นเก็บเผื่อใจเอาไว้ในความอกหักไว้ด้วยบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนเพลงนี้เพียงครึ่งใจจากวง The Innocent ครับ

0: เมื่อเราเป็นน้อยเขาเนี่ยอารมณ์แบบว่าประมาณว่านะอยู่กับฉันอีกสักคืนนึงแล้วกันนะแล้วเราก็ลืมเลยจากกันไปนะครับลืมเสียเถิดเพลงที่ร้องโดยคุณพัชราแวงวันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังที่สุดของคุณพัชราแวงวันตอนที่มาทำงานเดี่ยวด้วยนะครับตอนนี้มารอในสายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนให้หลายคนไปเลือกตั้งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ
0: เราก็เมื่อตะกู้คุยกับคุณพิมดาไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะไม่เรียกว่าดีเจพิมดานะผมเรียกว่าพิมดาอาสยามแล้วเราก็จะเรียกลูกตาลอาสยามเหมือนกันว่าก็มันน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่ทำมือด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเลือกตั้งกันนะฮะ
1: ค
0: ่ะนะครับก็อยากเชิญชวนให้ลูกตาลเนี่ยบอกหน่อยบอกกับแฟนๆหน่อยว่าบางคนเนี่ยยังเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าๆยังแบบว่าเอ๊ะจะไปดีไหมรถจะติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะบอกได้เลยฮะครับ
1: ก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าตาหนาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมหรอกเพราะว่าชื่อเราไม่ได้อยู่ในทะเบียนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราอ่ะก็จะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนกันละกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆเนาะที่อยู่กรุงเทพแล้วก็บางคนนี่คือตื่นแต่เช้าเลยค่ะพี่โจ
0: ้
1: ไปรอตั้งแต่แบบก่อน8โมงนิดนึงคือกะว่าอุ๊ย8โมงปุ๊บก็คือจะได้ใช้สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยค่ะมันเชื่อว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เรายังทันนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆถึง 17:00 นเนาะถึง 5:00 นนะคะยังไปกันได้ก็ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งสกนะคะแล้วก็ผู้ว่ากทมสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนาะนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนอ่ะคงจะเจอปัญหานะในการใช้ชีวิตอะอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายแหละมันมีอยู่แล้วแล้วก็คงจะอยากมีใครสักคนนึงที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราว่าแบบจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญมากๆตรงนี้เลยอย่างนึงนะหนึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะได้มีคนที่คอยเป็นปากเสียงให้เราว่าเอ้ยเราเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ไปเถอะนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดเพราะว่าตันคิดว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านแหละมั้งคิดว่าเนาะไปถึงว่าก็ไปได้ค่ะยังทันค่ะชั่วโมงกว่า
0: ใช่นะฮะก็อย่าใจก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่ลูกตาลบอกว่ามีปัญหาอะไรปัญหาแบบเรียกปัญหาเยอะนี่ปัญหาทางเหนือที่เขาเรียกว่าอะไรฮะปัญหาแบบไอ้ยังปลําปลาเหลือกันเลยป่ะ
1: คือถ้าปัญหาหนักไอ้อย่างปลําปลาเหลือคือแบบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันแบบเป็นปัญหาไปหมดก็ต้องแบบไปเลือกเนอะจะได้มีคนแบบไปช่วยหาแก้ไขปัญหาได้เจ้า
0: เห็นมั้ยนะเราพูดเข้าเพลงได้ด้วยเลย
1: เฉยเลย
0: ครับผมโอเคก็ขอบคุณลูกตาลมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาสายต่อไปเลยนะฮะอ่ะสวัสดีครับคุณโอ๊ตคณิตครับ
2: สวัสดีครับพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: วันนี้ยังอยู่ที่พักครับผม
0: ครับดูบอลเพิ่งจบ
2: ก็เป็นคนใต้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็สภ.ครับวันนี
0: ้ครับ
2: แต่ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจเฉลิมศักดิ์นะฮะมาร่วมพูดคุยแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันเมื่อสักครู่น้องลูกตาลก็เชิญชวนไปแล้วหนึ่ง
0: นะฮะมาเลยฮะอีกชั่วโมงอีกชั่วโมง38นาทียังมีเวลาออกจากบ้าน
2: ใช่แล้วพี่โจนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังของเราที่อยู่พัทยาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่หลายๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีเป็นวันที่เราจะมาหากันว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะฮะก็อย่างพี่โจได้เน้นย้ำว่าเราวันนี้ปิดหีบ5โมงเย็นห้าโมงตรงนะครับก็รีบออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะฮะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างที่หลายๆคนก็ทราบนะฮะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเมืองแรกๆเลยเนาะพี่โจที่เป็นประตูของประเทศไทยเหมือนกันที่ทั้งต้อนรับทั้งชาวต่างชาติเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆนานาดังนั้นแล้วเราหากเราต้องการผู้นำที่เขามีความสามารถแล้วก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต่อยอดในสิ่งที่ดีก็ถือได้ว่าอยากให้เราที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับชาวกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับด่วนๆเลยเพราะว่าปิดหีบ5โมงเย็นนี่นะครับ
0: นะฮะโอ้นี่ ผมฟังแล้วคุณฟังโอ๊ตนี่พูดดูมีหลักการยังไงไม่รู้นะฮะปีคราวหน้าลงไปสมัครเลือกตั้งเองเลยดีไหมฮะ
2: โอ้โหอาจจะยังครับตอนนี
0: ้
2: ก็กำลังซุ่มซ้อมมาร้องเพลงรักน้อยๆให้พี่โจฟังนี่แหละฮะ
0: อันนี้ไม่จริงเหรอไม่จะร้องแบบรักน้อยๆแบบว่าเชิญชวนไปเลือกตั้งได้ไหม
2: นี่ได้เลยก็ถือได้ว่าเน้นย้ำนะครับปิดหีบ5โมงนะที่มหานครที่มีสิทธิ์ก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งในวันนี้อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่ากท
0: ม.
2: สก.เนาะทุกเขตรวมไปถึงฝั่งพัทยาด้วยเพราะวันนี้ก็
0: ใช่ฮะ
2: นะครับผม
0: ก็
2: เด
0: ี๋
2: ยวเพลงนี
0: ้นะผมเนี่ยรอฟังรักน้อยอยู่นะรอฟังรักน้อยอยู่นะพูดอะไรยังไม่รู้แต่ผมตอนนี้รอฟังรักน้อยอย่างเดียวเลยรักน้อยแบบเลือกตั้งนะ
2: เอ๊ยยังลังเลอยู่เดี๋ยวผมร้องเพลงรักน้อยให้ฟังแล้วกันรักน้อยน้อยที่ติดค้างในความทรงจำของเธอเจ็บเยอะเยอะที่ฉันต้องแลกมาก็คุ้มค่าครับผม
0: เอาไม่มีคำว่าเลือกตั้งเลยฮะเลือกตั้งโอเคโอเค
2: น้อยแต่รักนานๆ
0: นะฮะ
2: เลือกตั้งกันเยอะๆละกันนี่อย่าเลือกตั้งกันน้อยๆยังไงดี
0: โอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผม
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเห็นไหมเราก็สนุกสนานนะฮะในการคุยกันนะก็สนิทกันหมดนะฮะดีเจแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์กันมีงานจัดงานกันเวลาจัดงานของคลื่นทีเราก็จะได้เจอหน้ากันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือมากันช่วงเวลาคนละช่วงเวลาเนี่ยมาผมมาวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่เจอใครแล้วเจอแต่หน้าน้องแป้งเนี่ยเต็มโคตรคนที่ประสานงานดีเจนอกนั้นก็จะไม่เจอใครเลยจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้ง4ดีเจที่เข้ามาคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีคนขอเพลงนี้มาครับโอ้อยากฟังเพลงพี่ต้นสุชาติชวังกูลดีเจของเราในวันอาทิตย์แรกของเดือนจัดช่วงเดียวกันกับผมนี่แหละเสียงหล่อมากครับพี่ต้นเฮ้มันที่ผ่านพ้นไปฟังกันเลยแล้วกันนะ

พลงนี้พี่ต้นร้องเพราะมากนะครับพี่ต้นเป็นดีเจของเราในช่วงต้นเดือนจากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับตอนที่ทราบมาไม่เคยร้องสดๆออกอากาศเลยฝากบอกด้วยนะครับว่าผมขอให้พี่ต้นน่ะร้องสดๆออกอากาศนะคราวหน้านะอาทิตย์หน้าขอเลย

เสียงของคุณแซมยุรนันท์พรหมมนตรีนะครับแต่ว่าที่เปิดเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับนะครับเป็นเวอร์ชันที่หลังจากต้นฉบับมาแล้วเนี่ยมาทำงานกับนิติทัศน์นะครับแล้วก็มีเพลงนี้มาทำดนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือรักที่อยากลืมนะครับแล้วก็เป็นการแต่งโดยคุณวิสาคันทับครับ

ฟังแล้วฮึกเหิมฮะสายโลหิตครับเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปกับหนุ่มสอนรามก็มีเรื่องคาใจคุยกันบนเครื่องบินไปงานเตะฟุตบอลที่พัทลุงกันนะครับก็เลยถามหนุ่มบอกว่าผมเคยอ่านข้อมูลบอกว่าเพลงสายโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่หนุ่มสอนรามร้องในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนุ่มเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยบอกว่าให้บอกกับทางผู้ใหญ่หรือบอกทางเฮียฮอว่าน่าจะเป็นพี่ชมพูร้องมากกว่าพี่ชมพูร้องดีกว่านะเพราะว่าแต่งเองด้วยร้องเองเลยนะผมก็เลยถามว่าจริงไหมที่มันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นหนุ่มบอกว่าไม่จริงครับนะไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นคือหนุ่มบอกว่าหนุ่มรู้แค่ว่าหนุ่มจะต้องเล่นเรื่องสายโลหิตแต่ว่าไม่ได้รับรู้เลยว่าต้องร้องเพลงนี้เพราะนั้นเรื่องที่อาจจะเขียนกันมาว่าสายโลหิตจริงหนุ่มร้องแล้วก็กลายมาเป็นพี่ชมพูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าถามข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาถึงเพลงละครอีกเพลงนึงหลังเบรกได้ฟังเพลงนี้ครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งร้องเพลงละครไว้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีเพลงอยู่เพลงนึง

0: ไม่ทราบว่ามีใครรู้จักหรือจำได้หรือเปล่าครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งคำร้องเพลงละครอยู่หนึ่งเพลงมีใครตอบผมได้ไหมส่งข้อความเข้ามาใน Facebook นะครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งเพลงละครหนึ่งแล้วผมกำลังจะเปิดหลังจากเบรกสปอตโฆษณานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่พี่ต้อมเรนโบว์เคยแต่งเอาไว้แล้วร้องไว้เองด้วยครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผลข้างเคียงจริงๆนักร้องนำฟรุตตี้ก่อนหน้าพี่ชมพูนะครับก่อนแรกพี่ปิงเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่คนหนึ่งก็คือคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิรินะครับเข้ามาเริ่มทำงานแล้วนะครับเข้ามาเป็นนักร้องนำยังคิดภาพอยู่ว่าพี่หนุ่มสันติสุขเป็นนักร้องนำฟรุตตี้ตอนนั้นยังไม่ได้เจอพี่ชมพูครับแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยไม่สามารถไปเป็นสมาชิกฟรุตตี้ได้เพราะว่าไปแคสติ้งผ่านแต่ไปเล่นหนังอะไรเนี่ยโอ้โหเลยกลายดังนะครับเขาพี่ปิงก็เลยต้องหานักร้องใหม่มาแทนแล้วก็ได้มาเป็นพี่ชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแม่ เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะเพิ่งมีคอนเสิร์ตไป Wednesday Song นะครับโอ้โหได้รับการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่านอกจากจะร้องเพลงกันเพราะแล้วพี่ปิงถือเบสนะครับมาเล่นเบสนะครับให้คุณได้ฟังเพลงกันนะครับแล้วยังมีมุกตลกมุกฮามุกขำกันแบบเรียกว่ามากันชุดใหญ่มากๆนะครับก็บอกว่าเออนะเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาถ้ามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูรับรองคุณต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเช็ดนะคือน้ำตาไหลอ่ะคือหัวร้อจนน้ำตาไหลทีเดียวนะครับคือมุกแกเยอะจริงๆทั้ง2คนเลยครับชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแล้วก็พี่ปิงผมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนคือสมพรก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ละอาจจะเป็นว่าปรีดามาโนดแล้วกันนะครับเป็นพี่ที่ยังไงดีมีอัธยาศัยน้ำใจดีมากๆนะครับเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้ผมด้วยนะ นะถ้าพี่ปิงบอกว่าถ้ามีงานแต่งถ้าเกิดว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยแล้วเขาจะเรียกเจ้าบ่าวทุกคนเนี่ยมาเป็นพิธีกรงานเขาเนี่ยสมโหตั้งแต่พิธีกรที่ต้องเดินขึ้นมาแบบว่าเข้าคิวรอน่าจะเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนจะฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลง90กันบ้างเนาะก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network ขณะนี้เวลา 16:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุลโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมพูนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ส สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ยังออกมาเลือกตั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บแขนหลังจากที่ผ่านพ้นคอนเสิร์ตไปนะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วจ้าแป๊บเดียวจริงๆนะตั้งแต่บ่ายโมงที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค90กันบ้างครับเสียงของคุณออยธนาครับจากคู่ดูโอลิฟกับออยแทร็กที่ชื่อว่าสวนทางนั่นเอง

ทั้งสองคนออกงานคู่กันแล้วนะครับหมายถึงคู่แข่งกันในยุคอดีตเจตรินกับทัศน์ณตะกั่วทุ่งเมื่อวานมีโอกาสไปเจอพี่ทัศน์มาในงานคอนเสิร์ตชาตรีพี่ทัศน์ตอนนี้เขาทำกิจการส่วนตัวแล้วนะฮะขายปลาสลิดกรอบเมื่อวานขายหมดเกลี้ยงเลยอร่อยด้วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็เชิญได้นะครับ

คนบอกมาเสร็จสับใน Facebook เลยใจจำยอมอัลบั้มมหัศจรรย์งานจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับเพลงบางเพลงเวลาขึ้นก็อาจจะมีอินโทรบางเพลงก็ไม่มีอินโทรบางเพลงเวลาขึ้นอยากจะดูเท่ๆหน่อยก็จะมีคำพูดแบบว่าที่ดูน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ดูมีความทรงพลังเหมือนกับเพลงเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างไหมตอนขึ้นต้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีคำพูดเก๋ๆขึ้นมานะครับอย่างว่าคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเนี่ยประมาณอารมณ์นี้แต่ว่าเสียงก็จะเนื้อมากกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำเสียงแบบไหนดีนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเจสันยังกับแทร็กนี้มาฟังกันเลยครับเดี๋ยวนะผมเปิดผิดหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะนี่เอาใหม่คิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดต้องอย่างนี้

0: ูเครดิตคนที่แต่งเพลงเพลงนี้นะครับพี่อู๋อัตพลประเสริฐยิ่งครับคิดถึงกันบ้างไหมงานจากเจสันยังพูดถึงเพลงที่มีคำพูดขึ้นมาก่อนที่จะร้องเพลงก็จริงๆยังมีหลายเพลงนะอย่างเพลงพี่เบิร์ดก็มีใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยนะอย่าต่อรองหัวใจนะครับผมนึกไปถึงอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เพลงนี้ก็เป็นขึ้นคำพูดก่อนแล้วก็ค่อยมีการร้องเพลงเป็นเมโลดี้ในเพลงนะครับก็อย่างเพลงนี้ก็คือท่อนที่ว่าถ้าท่อนฮุกก็คือ1นาทีของเราไม่เท่ากันนะเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมคนที่ขอให้รอกับคนที่ท้อหมดใจรู้ไหมว่าเหนื่อยใจไม่เท่ากันแต่ผมชอบตอนที่แต่ผมก็ชอบเพลงนี้ตรงที่ว่ามันจะมีคำพูดว่าเป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและฉันจะต้องใช้ชีวิตทีเดียวได้อย่างนี้อีกนานหน่อยนี้พูดอย่างกับบทละครเลยนะฮะถึงจะได้พบกับเธอสักครั้งระยะทางที่ห่างเราจะอาจจะยาวกันมาแล้วเป็นบทภาคเลยนะฮะนะไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันรออยู่อย่างนี้นะแต่ผมชอบเพลงสไตล์อย่างนี้นะที่มันมีขึ้นแบบขึ้นคำพูดแล้วก็ค่อยมาร้องเพลงให้ฟังกันมาฟังแทร็กนี้กันครับ1นาทีของเราไม่เท่ากันครับ
1: เป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

0: ้ว่าคุณหลงรักเพลงนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับผมชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบทั้งคำพูดตอนขึ้นต้นรวมไปถึงท่อนฮุกของเพลงนี้มาก1นาทีของเราไม่เท่ากันอากาศข้างนอกตอนนี้จะเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนี่หลายคนบอกว่าไม่ไหวก็อาจจะไม่ไหวก็มีนะท้อใจเพราะว่าแม้จริงๆเราชวนตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะครับว่ารีบไปเลือกตั้งตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับในโดยเฉพาะยิ่งแถวอสมทตอนนี้ตกหนักจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังไว้ว่าแต่ละคนคงไปเลือกตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง5โมงเย็นก็จะปิดหีบกันแล้วครับส่วนวันพรุ่งนี้นะผมโปรแกรมผมเยอะเนาะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ถึงพฤหัสอยู่ชัยภูมิวันศุกร์ไปพัทลุงวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็อยู่งานอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็จัดรายการที่กรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ต้องชีพจรลงเท้าอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ลพบุรีไปเจอกันนะครับในงานกระท้อนหวานนะครับอยู่ที่ลพบุรีจัดอยู่ที่อบจนะครับอบจของจังหวัดลพบุรีนะครับใครจะไปดูก็เชิญได้นะครับจัดที่ตรงนั้นจะมีทางอบต.ทางอะไรเนี่ยมีตรงแถววงเวียนเยอะมากทีเดียวนะครับพรุ่งนี้จะไปดูแลน้องก้านตองครับ นะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงพวกแก้บนนะไปฟังเพลงกุหลาบตอนนี้ฝึกร้องหน้าเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องก้านตองร้องอ่ะประมาณว่าเหมือนกามเทพมันลองใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรักผู้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินดอมดอกไม้กับเขาแม่เมาดันบินเข้ากองไฟนะโอ้ยังมีเยอะกว่านี้นะเอาแค่นี้ก่อนเบรกสปอตแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไ

ลงที่อยู่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินปี2540แล้วก็เป็นการแสดงคู่กันของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็คุณนิกรสตรีรวมถึงคุณปิ๊บรวิทย์นะครับที่มาเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับรักคงยังไม่พอเสียงของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ครับ

วราคุณนุเคราะห์จะบอกเลยว่าทำใจลำบากจริงๆที่จะต้องบอกว่าจะต้องลาคุณกันไปแล้วนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจัดในวันที่19กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมมีจัดค่ายสอนร้องเพลงอยู่ที่โคราชนะครับ18ถึง20กรกฎาคมเดี๋ยวกำลังคุยกับทางสถานีอยู่ว่าจะขอมาจัดสัปดาห์ที่2หรืออาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่4แทนได้ไหมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับเพราะนั้นจะบอกวันไม่ได้ว่าเดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากไปแล้วก็น้องสายวันนี้ไม่ได้มาจัดก็เลยมาจัดแทนนะครับรับหน้าที่แทนนะครับขอบคุณครับกับการติดตามฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลชนทิชาต่อเพิ่งคุยสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอเธออย่างแน่นอนครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ข้างนอกฝนก็ตกจะกลับยังไง ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฟังเพลงครับสวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมพบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 2 12.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 3 8.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 4 3.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 5 1.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันวิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงชัยวิริยะวานิชนายประยุนคลองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบุรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเซตปินด่วนปัตตานีติดตามเหตุรอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเซตไทยเศษขออภัยครับนายเจเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายรอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเศษได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้ง ้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
6: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีเจเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็อยู่ในสายแล้วด้วยกับพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อหนูจะบอกว่าหนูเกือบมาไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ฝนทำไมล่ะ
0: ฝนตกหนักมากคุณพ่อแล้วก็บนทางด่วนเนี่ยลมแรงด้วยแล้วก็รถติดมาก
1: เช่นเดียวกันที่นี่ก
0: ็ค่ะ
1: นิดหน่อย
0: อ๋อทางนี้คือหนักมาก
1: ๆนิดหน่อยเลยเอาใจไม่สบายเลย
0: อ๋อคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าไม่ค่อยสบาย
1: ก็ไม่ค่อยสบายอยู่อย่างนี้แหละ
0: จ้ะ
1: แต่หากว่าแฟนเพลงยังให้กำลังใจอยู่นี่ก็ออกประชุมมาช่วยคือไม่ห่อย
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้เริ่มชั่วโมงมาพอเราไลฟ์ในเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีข้อความส่งเข้ามาทักทายเพียบเลยค่ะพ่อเดี๋ยวเรามาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นมากับลาสาวแม่กลองนะคะพนมนพรแล้วก็ต่อด้วยบางช้างค่ะสอนคีรีศรีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงของคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์กับแม่ขนตางอนค่ะคุณพ่อขา
1: สำหรับแม่ขนตางอนเนี่ยธรรมดาเป็นเพลงทาวเวอร์ชันแรกเป็นสมัยอยู่จุฬารัตน
0: ์อืมค่ะ
1: 105 106มันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2ครับจะมีปรับลงเนื้อนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: ขนตางอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เหรอคะเป็นเวอร์ชันที่2
1: ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเวอร์ชันที่2นี่ก็ยังไม่ได้ออกจากจุฬารัตน์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่จุฬารัตน์มาตั้งแต่พอเป็นชายมังสิงเมื่อวันที่10กันยายน2504
0: โอ้โหค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีน้องๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินก็เลยแบบเลือกมาเปิดวันนี้ค่ะพ่อขาต่อได้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู
0: ่
1: หนุ่มเบื่อน้อย
0: แต่ได้ยินเสียงพ่อแล้วสดชื่นสดใสค่ะนะคะแม้คุณพ่อบอกไม่ค่อยสบายนะคะแต่ฟังเสียงแล้วดูแบบ
1: ฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวอะไรเพราะไรบ้านเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้องแซมเพราะว่าม ันของมันเยอะ
0: จ้ะ
1: พอส่วนมากย้ายเอาไปไว้ที่บ้านสิงห์บุรีซะมั่งน
0: ะคร ับ
1: ก็เรียกแบ่งขายเขาไปครึ่งหนึ่ง
0: นะ
1: เอาไว้เฉพาะรับงานให้ลูกสาวมาเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะ
0: ค่ะนะคะมีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยนะคะพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะน้องแชมป์สีสุขบอกมาคนแรกเลยน้องหนูดีบอกมารายงานตั๋วครับน้องไบด้วยแล้วก็ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะครับนี่นะคะหลายคนเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะพ่อเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนะคะวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะเราที่เราได้อนุรักษ์เพลงเก่านะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะโอ้หลายคนบอกฝนตกหนักมากๆเลยใช่เลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับลูกตาลแล้วก็พ่อชายนะคะสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยที่เพจของเรา LTM FM 95หรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝากเพลงหลังไมค์นะคะ02-2481366ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณพ่อพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้าๆคุณพ่อคะยังไงโทรกลับไปอีกทีจ้า
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของคุณอาภัยวันลูกเพจให้กับกลิ่นแก้มนางค่ะ

กลิ่นแก้มนางไพรวันลูกเพชรนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะเอาละค่ะนะตอนนี้มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเพลงเนี่ยทำให้สุขภาพใจดีแต่สุขภาพกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีนะคะรับเพิ่มไปอีกนะคะฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกหนักมากเลยดูสิตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคหวัดเป็นไข้อะไรได้ง่ายนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพเขียวสวัสดีนะคะสวัสดีดีเจลูกตาลขอฟังเพลงของอาชายนะรอหน่อยน้องติ๋มอ๋อนะคะจากพี่สุเทพลำลูกกานะติดตามอยู่ทุกอาทิตย์เลยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายพี่บุญเรือนนะคะพี่น้องดาวพี่น้องดาวแก้วตาใช่ไหมคะชื่อ Facebook แก้วตาชื่อพี่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็พี่เอกบายสมสวนพี่เอสุดหล่อนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลด้วยนะคะพี่อารมณ์สวัสดีค่ะพี่มานพนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาเนี่ยไม่เห็นข้อความนะหลายวันเลยเหมือนกันนะเนี่ยพี่นิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจน้ำตาลขอเพลงมาลัยลอยวนครับนี่นะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆน้องหนูดีบอกว่าไม่น่าใช่พี่ตาลนะที่พาน้องฝนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าวันนี้ฝนตกหนักจริงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตกไปทั่วเลยแหละนะคะอาจจะความชุ่มเย็นต้อนรับการเลือกตั้งไงวันนี้เราก็ชาวกทมนะคะเขาก็ออกไปเลือกตั้งกันเพิ่งเสร็จไปตอน5โมงแล้วปิดหีบนะคะสำหรับสกนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ว่ากทมด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะนะคะอ่ะพี่ดาวใช่ไหมพี่แก้วตาเนี่ยบอกว่าที่บ้านฝนตกเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็พี่สุธีบอกรายงานตัวจากระยองฮิเขาพิมพ์ว่าแค่ระยองแหละดีเจเติมให้นะคะพี่ลำพึงสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่แก้วมณีด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาบอกสวัสดีคุณชายเมืองสิงห์นะคะคุณอาชายแล้วก็ดีเจลูกตันชนิชาฝนตกหนักมากเลยทางลาดพร้าวลาดพร้าวนะพี่บันเทาพี่มีมี่สวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะวันอาทิตย์แบบนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดดีๆอีกวันหนึ่งกันละกันแล้วก็วันนี้อากาศดีเนาะเย็นนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ คุณยายอ้อสามย่านบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่หย่อนสวรรค์ด้วยพี่แก้วสะพานใหม่ด้วยโอ้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะนะเดี๋ยวช่วงนี้นะจัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะมาถึงเนี่ยเราจัดรายการนะคะ
วันอาทิตย์เราต้องพูดถึงเพลงเก่าเสร็จเพลงเก่าเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็ต้องมีเพลงแก้ใช่ไหมล่ะเพลงแก้ก็คือผู้ชายร้องแล้วก็ผู้หญิงมาร้องแก้หรือจะเป็นผู้หญิงร้องแล้วผู้ชายมาร้องแก้นะคะมีเยอะมากๆผู้ฟังเดี๋ยวตันก็จะทยอยจับคู่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะในช่วงนี้จัดให้ไปเลยกับ4เพลงแก้นะคะยังไม่มีชื่อช่วงนะยังไม่มีชื่อช่วงนะแต่ว่าอยากจะจัดขึ้นมาให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเป็นคอนเซปต์เพลงแก้เนาะเพลงสมัยก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงที่เป็นเพลงแก้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพลงนี้นะเขาคนนี้ร้องและอีกคนนึงแก้สามารถพิมพ์เข้ามาแชร์กันได้นะคะกันก็จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ย4เพลงก้าจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

4งานเพลงแก้นะคะก็ว่ากันไปนะคะมาดูดีกว่าว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับรังรักในจินตนาการนะคะคุณอาทูลทองใจนะคะและร้องแก้ด้วยเพลงน้องรอรังรักแหมนะน้องรอรังรักศิลปินนะคะคุณแม่นวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะคะนะหลายคนเคยฟังรังรักในจินตนาการแต่อาจจะยังไม่เคยฟังน้องรอรังรักเนี่ยวันนี้ก็เลยนำมาฝากนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเพลงแก้นะคะสายันสัญญานะคะกับลานเทสะเทือนสะเทือนเลยลานเทสะเทือนสะเทือนแล้วยังไงเลยแม่ผ่องศรีวรนุชก็เลยมาบอกว่าลั่นทมคืนทุ่งแล้วจ้านี่นะคะถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของนะศิลปินชายศิลปินหญิงเนี่ยหนุ่มสาวในสมัยก่อนที่เขาร้องแก้กันนะคะอ่ะนี่ก็เป็น4งานเพลงแก้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนเนาะอาทิตย์ท้ายเดือนนะคะของมิถุนายนเดือน6แล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วเนาะนะคะนะคะกลับมาที่เพลงแก้กันอีกแป๊บหนึ่งกันละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตาก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงเก่าๆนะคะที่คุณผู้ฟังทราบว่าเนี่ยเป็นเพลงนี้นะแล้วก็มีเพลงนึงแก้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนะคะพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายเฉยๆแค่อยากให้รู้ว่ายังคิดถึง ขอบพระคุณมากๆนะคะทักทายกันได้เลยวันนี้นะคะอากาศดีๆแบบนี้น้องแวนว้าวจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะพี่สุมาลาฝากเพลงเอาไว้กับสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนด้วยนะคะบอกวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะนะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาทาง02-248-1366กันหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อน1งานเพลงจากทางลาดพร้าว71เขาบอกว่าฝนตกหนักมากอยากฟังนิราศเวียงพิงนะคะจริงๆเมื่อกี้ตันหาได้2เวอร์ชันนะคะจากในคลังเพลงของ FM 95ของเราเนี่ยนะคะก็มีของคุณอาทุนทองใจซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคุณอาทุนทองใจไปแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้1เวอร์ชันนะคะใหม่ขึ้นมาในของพี่ชายที่คิดถึงนะพี่เท่อุเทนกันละกันนะคะนิราศเวียงพิงในเวอร์ชันของพี่เท่อุเทนแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันด้วยนะคะ

0: ิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24

0: จริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จากบ้านนาด้วยรักค่ะวิเศษเวนิกานะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มหน้าตาดีนี่นะโทรเข้ามาที่02-248-1366นะคะก็เลยจัดให้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกของเราคุณพ่อคะมีแฟนๆแนะนำงานเพลงของคุณพ่อมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าชั่วโมงแรกของเรานี้จะส่งท้ายกันด้วยรอหน่อยน้องติ๋มค่ะพ่อคะ
1: อ๋อรอหน่อยน้องติ๋มก็ตอนพอเป็นนักร้องใหม่ๆ
0: อ
1: ื
0: มค่ะ
1: ถูกเกณฑ์ทหารก็ไปอยู่ปราณบุรีเป็นทหารเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ต้องสั่งเสียมีแฟนอยู่คนชื่อติ๋มก็ดวงใจมึงสิงนั่นแหละ
0: แม่ดวงใจชื่อเล่นชื่อติ๋ม
1: แต่ว่า
0: แม่ติ๋มจ้ะ
1: แต่ว่าคนเขาเราก็กลัวสมัยก่อนนะสมัยผมก็บอกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าคนร้องแก้ต้องเอาเป็นดวงรัตแสงอุทัยไปเดี๋ยวจะได้วอยังไม่มีแฟน
0: สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นอย่างนั้นแต่คนมีแฟนแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเขาคะแนนนึงก็จะไม่ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ใช่แต่ไม่เหมือนสมัยนี้ปัจจุบันนี้คือแบบโอ้โหนะพ่อเนาะบอกได้แล้ว
1: จะไปว่าอะไรกันเลยไหมก็อยากเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงเงี้ยของคู่กัน
0: ใช่ เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคค่ะ เดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกับรอหน่อยน้องติ๋มแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้า อยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่มมาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำบางพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะแต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตาม 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้เป็นการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไม่ไอพี่ลงไม่มาก
4: ครับ
3: แล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวงก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์เนี่ยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
4: ครับก็ทีมกรุ๊ปอ่ะส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมอ่ะแล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับ
3: อ
4: ีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลยนะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่าก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยต้องเร่งออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับ
3: ถูกต้อง
4: พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
4: ครับ
3: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
4: ครับ
3: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
4: ตอนเนี้ยนะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกระโดดไป 65.94% และจะ 66% แล้วนะครับ
3: ค
4: ุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69%
3: ครับ
4: คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้ 1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพอพัวพรพงศ
3: ์ค
4: ุณประทีปวัชระโชคเกษ
3: ม
4: คุณภาสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพักเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมาได้ 0.28% คุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะฮะ 0.17% คุณประยูนคลองยศ 0.12%
3: ครับ
4: คุณโอลานตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละละนามงคลหัสดิน 0.06%
3: ครับ
4: คุณสมชัยเจริญบรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหคุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยนับไปแล้วนะฮะ113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ 18:06 นาทีคุณชัดชาติได้ไป 65.97% เข้าไปแล้ว
3: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
4: คือ
3: พรรคสีฟ้า
4: คุณอนุชา
3: ใช่บุรพคุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
4: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 นะฮะ
3: ใช่
4: นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 8,600
3: ครับ
4: คุณอนุชาที่ไป 5,500
3: ใช่
4: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
3: ครับ
4: ผลสำรวจของนิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะฮะประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คนแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัดชาติมาดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สัทธาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
3: ์
4: คาดการกันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัดชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไห
3: ม
4: 4ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับ
3: 4ปีแล้วได้ล้าน3
4: ล้าน3
3: ใช่
4: คราวเนี้ยคาดการกันว่าน่าจะล้าน5ครับ
3: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
4: งั้นถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคือคักไหมฮะ
3: ถ้าถามมาจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัดชาติตั้งแต่ก่อน8 โมงแล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ10 โมงเนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซ
4: ึ่
3: ง หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อน ร้อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดล่มลมตกมากกว่าซ
4: ึ่
3: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดทีมเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับสสสที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
4: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ บัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสก
3: อ่
4: ะเนื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
3: นะ
4: กาเบอร์9
3: นั่นน่ะสิ
4: กาเบอร์9
3: ใช่
4: คิดว่าทีมที่ป้ายไปสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัดชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่ารอคุณชัดชาติได้เบอร์ก่
3: อ
4: นนะครับแล้วก็ไปสมัครตามให้ ตามเบอร์ที่คุณชัดชาติได้ครับบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะมีสมัครแค่4คน5คนแต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
3: เบอร์เดียวกับผู้ว่าน
4: ั่นแหละฮะก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
3: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์อ่ะ4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
4: ึ่
3: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ป
4: ี
3: นี้ทางกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันกาหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นแบบอย่างที่บอกว่าบางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชาชาจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเนี่ยที่ได้ประมาณล้านสามเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนี้มันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะเหมือนก
4: ัน ก็นั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชาชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ยมีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
3: ครับ
4: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพลสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี
3: ่
4: ยแต่ยันนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะม
3: ัน
4: มีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
3: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพลมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คะแนนของคุณชาชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว
4: ่
3: าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก
4: ็
3: มุมนึงก็คือมันเหมือนกับเป็นการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
4: อย่านอนหลับทับสิทธ
3: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์ชาติชาติแต่มันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพรรคทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
4: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
3: ผู้สมัคร5ท่าน
4: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
3: ครับ
4: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับหมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วนะฮะอ
3: ัน
4: นี้คะแนนยังไม่เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส
3: ่
4: วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัดชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนน
3: ี
4: ้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับก็ 66.04% ก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังน้ำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
3: ครับ
4: เดี๋ยวเราพักก่อนคู่ไหม
3: ใช่ครับ
4: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
3: ครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา 15 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทมและสกเนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้าน5หรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมาริกาอันดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ขึ้นท้วนนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200 ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100
5: ฮะแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
6: ค
5: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
6: ครับ
5: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับ1หมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะมีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครอิสระสีเขียว
6: อ
5: ีก1เขต
6: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน 18:30 น.จะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
5: ใช่ครับ
6: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต่ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟัง รวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะฮะสำหรับบุคคลที
5: ่หลายคนคิดถึง
6: จับตาดูอยู่ นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
5: ครับคุณทักษิณชินวัตร
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็โอ้คือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่ง
6: ครับ
5: เพราะวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
6: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการไปวิเคราะห์ให้ฟังครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะ ข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
5: ครับ
6: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะ ใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอะ
5: คร
6: ับเอ้ยมันมีนัยยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
5: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
6: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพ่อรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพ่อรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพ่อรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
5: เกือบ200นะ
6: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆอ่ะนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับขยื่นอะไรค่อนข้างลำบากอ่ะเรามี77เสียงอ่ะ
5: ครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสกเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทมนะพี่รองเพราะว่าอย่างที่อย่างสกเนี่ยของกทมมีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
6: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆก็มีอยู่2ที
5: ม
6: จะที่กระโดดลงมาในสนามสกนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของพรรคนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุนก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรกันทำงาน
5: อ
6: ่ะนะฮะที่ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่ไหมผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9เพื่อจะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชาชาติเนี่ยตรงนี้ก็สนับสนุนคุณชาชาติเหมือนกันแม้คุณชาชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะนะฮะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพ
5: ร
6: รคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสกต้องมาจากใครฮะสกเขาต้องมาจากพรรคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพ
5: ร
6: รคการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
5: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดแล้วเราก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งอันดับสองทั้งในส่วนของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็คุณมลิกาเนี่ย
6: ครับ
5: ก็สังกัดอิสระเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
6: คือ ตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งคือคุณชัดชาติอันดับสองดร.โจกับคุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
7: ่
6: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมาริกาหลายเท่าตัวเลยนะคร
7: ับ
6: คุณมาริกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียงน้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่าน้องเขาก็นั่งตัวเก่งใครจะไม่รู้จักเอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก่อนเธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มาริกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าเอ้าไปหาเสียงกับเด็กๆ เขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม
7: ่
6: ได
7: ้
6: มาสองเสียงแล้วนะ
7: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมาริกาก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมาริกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปหลายจุดเหมือนที่จะลงบอกไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนพื้นที่ลกล้างตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลมไปดูพื้นที่ตอนกลางคืนไม่ได้กลางคืนด้วย
6: ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเน
7: ี่
6: ยโอ้โหมาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย คืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
7: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชาตินี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมาริกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
6: คุณมาริกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชาชาติได้ไป 66.47%
7: คุ
6: ณมาริกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะฮะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร 2.37 นะ
7: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่านการนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าเอง
6: ครับ
7: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมาเนี่ยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4 ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่5 โมงเย็นตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
6: เกือบชั่วโมงครึ่ง
7: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รองฝนตกหลายพื้นที่เพราะว่าอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกหลายพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
6: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะครับเมื่อตอน 17:00 นที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนนกันมาแล้วนะครับส่วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ตัวเลขมันได้น้ำด้วยเนยสักนิดหนึ่งนะ
7: ครับ
6: เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามองยังไงคุณชัดชาตินอนมาขนาดนี
7: ้
6: นะครับ มันมีเหตุมีผลยังไงแม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
7: ่
6: แต่ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได้เลยเนี่ยนะฮะแพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
7: ครับ
6: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะมีนัยยะยังไงบ้างครับ
7: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับ
8: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา31 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัดชาติยังนำ60%กว่านะฮะ66%นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตอนนี้นำอยู่นะครับได้2643

0: 3นะครับเป็นใหม่เป็นเบอร์1อยู่นะครับอันดับ2ตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักชัยแตงห้อนะฮะ100กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันได้ได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์คร
3: ับสวัสดี
2: ครับช
0: ั
2: ดไหมคร
0: ับ ชัดอาจารย์ครับแบบต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนไม้นะครับอาจารย์ฮะคะแนนทำไมนำเลี้ยวได้ขนาดนั้นคนกทมเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยเขาส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยครับ
2: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพรรคส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับ
0: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันแท้เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจ
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันแท้นะครับก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
0: ้
2: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับ จะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกียรติส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
0: ็
2: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะนะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
0: ้
2: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสกนะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สกประมาณสัก22ท่าน
0: ครับนะครับ
2: แล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่า
0: ครับ
2: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัดชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัดชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
0: ครับ
2: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบเทศบัญญัติโครงการในต่างๆนี่นะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทมกลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒน์ใช่หรือไม
0: ่
2: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงพัฒน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
0: จะไม่โดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัดชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
2: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัดชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
0: ครับ
2: แล้วอาจารย์ชัดชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
0: ครับ
2: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
0: 2สมัย
2: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโน ที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออก

0: ความเจริญนะครับมันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทมก็ต้องจับตาดูครับอย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนนมาบดบังทำให้ระบบอากงพลัสเนี่ยมันซอกกร่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนะครับทุกคนนะครับ
1: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่สองส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจะสะดุดจากอะไรครับ
0: ก็สะดุดเพราะระบอบอากงพลัสนี่แหละฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได
1: ้ครับ
0: แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่าง
1: คร
0: ับ นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพสถาบันพระปกเกล้านะครับ
1: ครับ
0: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทมในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะคร
1: ับ โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัดชาติสมัยสองเนี่ย
0: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู่ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
1: ๆ
0: นะซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงเปลี่ยนกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากงนะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
1: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
0: ก็โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
1: ่
0: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดละครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
2: ต้องมีด้วย
0: นะครับเพราะถ้าเกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขา
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจผมมีหน้าที่ เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
1: ่
0: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
1: ครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดอะผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
1: คุ
0: ณณรงค์อาจจะจำได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทำเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้นนะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
1: ้
0: มาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้คำที่เจ ิปเก๋ยูเรกาด้วยก็คือใช้

0: คำว่าพลเมืองนะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่าพอเราพูดเรื่องพลเมืองก็หมายถึงพลเมืองที่มีความแอคทีฟในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในบทบาทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้แหละก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่มีซิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้วางไว้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน
1: ่ๆ
0: นะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
1: ครับ
0: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
1: ครับ
0: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
1: ครับ
0: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
1: ครับ
0: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
1: ครับ
0: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทยนะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
1: ่
0: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
1: ครับ
0: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค์
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อไทยแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
1: ยังจำได้อยู่เลย
0: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันต้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: ได้พักฟื้นไงฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาคู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
1: ครับ
0: ถึงสลบ
1: โอ้โหแต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอ่ะ
0: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็เรียก FC กลับมาได้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
1: คร
0: ับ พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
1: อ
0: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกนิติหรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
1: ครับครับ
0: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
1: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากหนี้ท่วมอยู
2: ่
0: ถูกไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
1: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับ วันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเมสซี่กับอาร์เจนตินาได้เลย
2: ครับ
0: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรองถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได
2: ้
0: อะนะครับแล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก
2: ็
0: เหมือนกับพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยนะคร
2: ับ
0: นายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับยิงประตูได้ทุกช็อต
2: ครับ
0: นะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะคร
3: ับ แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพรรคแล้วไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าอาจารย์ไปเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์แบบนี้อ
0: าร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
2: ่
0: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
3: ก็เฉพาะครั้งนี้นะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
2: มัน
0: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ้น
1: ะที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนึงต้องหยอดสารเล่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
0: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
2: ครับ
0: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
2: ม
0: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
2: ใช
0: ่แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยโอ
2: ้
0: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะคร
1: ับ เพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาท
0: บ
1: แล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
0: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทางนะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
2: ครับ
0: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซนะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
2: โดนทุกทางครับ
0: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต
0: ่
1: มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดรัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนี้แหละครับอาจารย
0: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารฮะแต่นายใหญ่จะทำให้พ
2: ร
0: รคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: เพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเอฟซีเก่าๆนะครับมากมาย
2: คร
0: ับนะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลังเซเนี่ยนะครับก็ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
1: ดีนะนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อน
2: ครับ
1: กลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนี่ไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
0: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
2: ้ครับ
0: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาส้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหายนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ไดไม่มีวันลา
2: ครับมาแล้ว
1: ครับสามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
2: ครับ
0: ที่นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
1: ครับได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
2: ับ
1: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
2: ม
1: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็ มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะส
2: ม
1: ได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เราต้องเล่นบทพ่อรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต
2: ้
1: องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับประคองและธนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือว่าพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
3: ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรูอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
1: ก็ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
3: ผลงานแต่ละอย่างทำที่ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
3: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่าคำนวณหรือเปล่า
1: ใช่ครับเราต้องเร่งรากอ่ะต้องบอกมาเร่งรากหรือไม่นะฮะโอ้โห4ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับ เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
3: โอ้คุณผู้ฟังหลายท่านนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับโอ้คุยกันเข้ามาเยอะจริงๆเอาบอกว่าได้อ่านข้อความของหลายๆท่านนะ
2: คร
3: ับแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับที
2: ่
3: ให้ความเห็นแสดงทัศนะกันมาฮะเราฟังรู้ไว้ใช่ว่าว่าองค์การเมืองเขาคิดกันแบบนี้การเมืองเขาเดินกันแบบนี้นะครับหลายชั้นนะฮะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องของการนับคะแนนนะครับอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะครับตอนนี้นับไปเกือบจะ 200,000 แล้วล่ะครับคุณชัดชาติได้ไปโอ้ตัวเลขไม่ลงเลยนะฮะ 66.58% ถ้าเป็นคะแนนก็ 121,400 กว่าคะแนนนะฮะคุณมลิกายังมาดับ2อยู่นะครับได้ 24,000 ฮะ 13.54% คุณชัยวัฒน์ยังอยู่อันดับ3ครับ 8.04% 14,000 กว่าคะแนนคุณอนุชานะครับได้ 4.90% ได้ 9,000คะแนนนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับได้ 2.29% 4,200 นะฮะ
2: ครับ
3: ส่วนผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยานะครับแชมป์เก่าฮะคุณเบียร์ปรเมศงามพิเชษนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังนับได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนี่นะครับคุณปรเมศตอนนี้ได้คะแนนไปนะครับ 63.9%
2: ครับ
3: น้ำโด่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับ 32.1% คุณศักชัยแตงห้อนะฮะได้ 3%
2: ครับ
3: คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะได้ 0.6% แล้วก็คุณสุไอนีเจริญสุขได้ 0.4% ครับ
2: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะนับไปได้แค่3หน่วยจาก113หน่วยนะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2%
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าแต่อย่างที่บอกว่าคือคะแนนเนี่ยก็ยังไหลมาเรื่อย
3: ๆครับ
2: แต่ว่าในส่วนของกทมเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่ณรงค์พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสก.สก.เนี่ยก็มีการรายงานมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าๆกับทางผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนเก้าอี้สก.ที่มีการนับกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนได้ไป14ที่นั่ง
3: ครับ
2: กลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์11ที่นั่งและก็พรรคอื่นๆอีก11ที่นั่งซึ่งอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของอาจารย์จ๊ะธนพรบอกมา
3: ครับ
2: เรื่องของการคาดการณ์ว่าจำนวนของสก.เนี่ยทางพรรคประชาชนน่าจะได้อยู่ประมาณ20

0: 12เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าคะแนนถ้านับเป็นคะแนนดิบตามรายเขตเนี่ยก็ผู้สมัครของพรรคประชาชนผู้สมัครสกองพรรคประชาชนหลายๆเขตก็ยังนำอยู่เหมือนกัน
1: คือช่วงหาเสียงกลางๆอ่ะเคยได้ยินที่เขามีการพูดกันไหม
0: ครับ
1: ผู้ว่าเลือกชัดชาติส่วนสกเลือกพรรคส้มให้มาทำงานด้วยกันสอดประสานกันอย่างเงี้ยจนแกนนำของพ
0: ร
1: รคส้มออกมาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิผู้ว่าคุณก็ต้องเลือกส้มสกคุณก็ต้องส้มด้วยนะฮะ
0: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างเมื่อตอนเช้าที่ถามทางด้านของดร.โจเนี่ย
1: ค
0: ืออันนึงเนี่ยถ้าจะบอกว่าพรรคส้มประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าแม้ว่าในส่วนของผู้ว่าจะได้คะแนนนำคะแนนตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่ว่าในส่วนของสกเนี่ยก็หลายๆเขตก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพรรคส้มเนี่ยเขาจะได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะว่าเมื่ออย่างทางดร.โจเขาตั้งว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาไงโอ้โหดร.โจฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สิครับคุณต้องเลือกผมด้วยสิจะได้ก็ช่วยกันขับเคลื่อนกทม.นะครับ
0: ครับคงต้องรอดูเพราะว่าตอนเนี้ยคะแนนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมาเร็วก่อน4 ทุ่ม
1: จบรายการของเราเนี่ยนะฮะ2 ทุ่มตรงเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะครับถ้าเกิดนับได้สัก 70-80% เนี่ยอาจจะเห็นนะฮะผู้สมัครออกมาประกาศชัยชนะก็ได้เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกนู่นฮะสเตเดียมวันเหรอ
0: ใช่ไหมสนามสุขเพราะจะเป็นออฟฟิศของทางด้านของทีมชาติที่เขา
1: คงไปปักหลักรอแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมใส่มงใส่ไม้เรียบร้อยแล้วแหละครับดูว่าคุณชัดชาติจะออกมาประกาศชัยชนะเมื่อไหร
0: ่
1: แต่ว่าผู้ที่ยอมประกาศความพ่ายแพ้เน
0: ี่
1: ยก็เพิ่งเห็นท่านเดียว
0: ใช่
1: ก็คือคุณ
0: อนุชา
1: บุรพาชัยศรีจากประชาธิปัตย์หมายเลข5นะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สื่อข่าวรายงานจากทุกพื้นที่เลย
1: โดยเฉพาะชนบุรีนะฮะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ชนบุรีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกทม.ทิ้งห่างเกินไปนะฮะไปดูชนบุรีกันบ้างแม้ว่าคุณเบียร์ปรเมศจะนำมา60%กว่าเนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งนับได้แค่3 หน่วยเองนะฮะยังเหลือตั้งแต่100 กว่านะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าครับคุยเรื่องของสนามทั้งพัทยาและกทม.กันต่อครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: แหมไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่าคุณชัดชาติประกาศชัยชนะแล้วนะฮะ
0: ยังใจเย็นๆ
1: บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะฮะแม้ว่าคะแนนนำเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณชัดชาติออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับย้ำว่างานหนักรออยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ยังไม่ตอบด้วยนะคร
0: ับ
1: ว่าได้เป็นผู้ว่านะฮะอีกสมัยนึงแล้วเนี่ยนะครับทีมงานยังเป็นชุดเดิมอยู่หรือไม่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็คุณชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเราและไม่เลือกเรานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะซึ่งผู้ว่าคนใหม่ก็คงเป็นงานหนักนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเป็นงานที่หนักคนที่ชนะก็คงไม่ดีใจหรอกเพราะเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของสกใครก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคนที่สะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงให้เกียรติราชการและก็ประชาชนในการทำงานนะครับก็คุณชัดชาติบอกว่านะฮะยังไม่ประกาศชัยชนะเนื่องจากว่าคะแนนเพิ่งนับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีมงานจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติฝากถึงประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกไปเลือกตั้งกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองก็ไม่มีป้ายหาเสียงก็กลัวคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งเพราะไม่มีป้ายอยู่ริมถนนเลยเอาจริงๆปีนี้น้อยมากนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะตามสโลแกนของชัดชาติก็คือเขาไม่มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นในส่วนของป้ายที่เป็นป้ายศิลปะแล้วก็จะมีหมายเลขป้ายเดียว
1: แล้วก็มีป้าย LED บ้างประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้กรุงเทพสะอาดตาไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูคุณชัดชาตินะฮะว่าจะประกาศชัยชนะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
0: ใช่ครับก็คือก็จะมีวันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็จะมีคุยทั้งที่ในส่วนของทางชลบุ
1: ร
0: ีด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ทีมชัดชาติที่สเตเดียมวันแล้วก็บรรยากาศที่พรรคประชาชนด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมาลุ้นเรื่องของผู้ว่ากทมในรอบนี
1: ้ครับ
0: ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการนับคะแนนแม้ว่าในส่วนของอาจารย์ชาติจะมีคะแนนนำมาตั้งแต่ปิดหีบแล้วก็ผลโพลออกมาแต่ว่าอาจารย์ชาติก็ยังยืนยันว่ายังไม่ประกาศชัยชนะแม้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีจะประกาศยอมรับความแพ้ไปแล้วหลังจากนับคะแนนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง
1: อูดิตไปจะ 67% แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวเลขของนิดาโพเนี่ยคุณชัดชาติจะชนะ 73.7% น่ะนะฮะอันนี้สำรวจคือแบบสอบถามของนิดาโพเขาเลยนะครับ
0: ครับ
1: เปิดชีวิตกันหน่อยไหมในส่วนของคุณชัดชาตินะฮะก่อนที่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ชลบุรีนะครับคุณชัดชาตินะครับจากอาจารย์มาถึงรัฐมนตรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปฐพีใช่ไหม
0: ครับคมนาคมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าการหรือว่าเป็น
1: ช่วยเป็นว่าการเป็นว่าการคมนาคมเลยนะครับแล้วก็ออกจากการเมืองใหญ่มาลงสู่สนามผู้ว่ากทมนะฮะเดี๋ยวจะได้นั่งเก้าอี้สมัยที่สองแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะฮะสมัยที่สองต้องบอกอย่างนั้นนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดคะแนนมาแล้ว1,300,000 เสียงเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์ที่ประชาชนโทรไปสายด่วนกกต.ครับ 1444 เมื่อ 4 ปีที่แล้วจำได้ไหม
0: ครับ
1: ทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีเนี่ยโอ้โหสายแทบไหม้อะฮะ
0: ครับ
1: นะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหากวนใจชาวกรุงที่ร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูกว่าล้านเคสนะฮะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าคุณร้องเรียนเข้าไปเนี่ยแก้ไขได้แล้วกี่เรื่องรับเรื่องแล้วลงพื้นที่ทันทีจนคนก็เห็นว่าโอ้เราร้องไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: อยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนจะมีแจ้งหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTSกว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาที ใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
0: ใช่บางสวนเห็นอยู่ตั้งอยู่กลางแยกก
1: ็ยอมนิดเดียว
0: มีป้ายโอ้ควรจะเข้าไปสวนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกควรจะไปนั่งตรงนั้นได้
1: เอาอย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
0: คืออย่างนั้นให้เห็นว่ามันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรมอเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวนมันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
1: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะฮะคุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
0: ์
1: สภากาชาดไทยมีชื่อเล่นว่าทัวและมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองของจุฬานะคร
0: ับ
1: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบนึงคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
0: ครับ
1: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็เหอฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พณิชสอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้คุณชาติชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
0: ครับ
1: นี่หากกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ข่าวสดช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: แหมคุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณณรงค์ติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เป็นไปได้ยังไงนะฮะก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไปยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล้วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยแหละครับ
3: ครับ
4: กลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
3: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
1: Mcord News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: ตอนนี้คุณวาสนาอัจฉริยะอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวอสมทชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวาสนาครับ
5: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับครับบรรยากาศการนับคะแนนตัวนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
5: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วทีนี้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยล
4: ุ
5: ้นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
4: ค
5: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค
4: ์
5: ค่ะ
4: ครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
5: คือนาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะ
4: ค
5: ส่วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลขหนึ่งนะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะ
4: คร
5: เราก็พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะ
4: ค
5: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
4: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลข1ก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยล่ะ
5: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่นานาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะท
4: ั้
5: ง5หมายเลขเลยก
4: ็
5: อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหร
4: ื
5: ออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้เราก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี่ยโซนพัทยากลางถ
4: ือ
5: ได้ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่าหมายเลข2นำทิ้งห่างยิ่งดึกยิ่งห่างค่ะ
4: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
5: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการณ์อัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต่สิ่งที่ดังนั้นสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอลอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็คือจะสแตน
3: บ
5: ายตามจุดต่างๆแล้ว
3: รอดูนับคะแนน
5: ใช่ไหมใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยมันคืออะไรเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที่โรงพยาบาลสห
3: ใ
5: ช่ครั้งก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นไอรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆกลุ่มสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องหีบบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการติดเทปดีๆจนถึงขั้นที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอะตัดกล่องอะตัดดีๆแล้วไม่ให้ไปตัดนิ้วตัวเองนะของกลุ่มน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่นานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
4: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
5: ก็ไม่มีไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
3: ้
5: แต
3: ่
5: ก็คือที่สุดแล้วชายสักประมาณยังไม่6โมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าเขานำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่สุดแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลขสอง
4: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอลอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
5: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
3: ้
5: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่ากกต.รอบนี
3: ้
5: ทำงานหนักมากใช่กกต.พยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมทที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะหมายเลข3ก็คือท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงเพราะท่านก็จะคุ้นเคยกับชาวศรีราชาวันที่ไปลงรับสมัครอะค่ะทั้ง3ท่านอยู่ด้วยกันคุยกันคือรู้จักกันเจอกันอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยมันเลยมองหาจุดที่จะดึงมาเป็นดราม่าเนี่ยไม่ได้เลยใช่มันจะมีอีกนิดนึงก็คืออาจจะมีเจ จ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหมายเลขหนึ่งนะคะเจกวัดอ่ะ
4: คุ
5: ณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรเป็นอดีตสม.เมืองพัทยาแล้วนานาเองก็คือมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยเมื่อตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นสมัยนายกอิทธิพลคุณปลื้มเนาะท่านน่ารักกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อเวลาท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาสมัยหน้าใช
4: ่
5: ค่ะแต่นั่นก็คือเป็นความน่ารักที่ท่านมีต่อพนักงานข้าราชการในเมืองพัทยานะคะมันก็เลยไม่ได้ถูกหยิบยกมาว่าจะมาดึงบามาหรือว่ามาทำให้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเราจะมาเขียนข่าวแล้วสร้างประเด็นใหม่ได้ซึ่งมันดูไม่เหมาะไม่ควรเลยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เวลาหาเสียงเจอกันนะคะทั้งพี่เบียร์อดีตนายกแล้วก็เจกวัดเนี่ยโอ้โหคือให้กำลังใจกันคือใครได้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวพัทยาเป็นลูกหลานชาวนาเกลือค่ะ
4: นำเสนอแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นะฮะให้คนพัทยาเขาตัดสินกันเอง
5: แต่สิ่งมันแปรตรงนั้น
4: สิ่งที่ห่วงก็คือคนพัทยานี่แหละออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์วันนี้เยอะไหมครับ
5: นานาจะบอกว่าแต่ละเขตไม่เท่ากันอย่างเขตที่นานาอยู่เนี่ยก็จะมีประชาชนบางคนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยจะอินกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพราะเขามองว่าเขาเสียเวลาใช่เขามองว่าเขาเสียเวลาและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกกต.เขากลัวเรื่องฟ้าฝนจากที่กรมอุตุแจ้งไว้แม้จะมีฝนตกลงมาก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้คูหาในร่มในอาคารหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเดินไกลจริงอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆในสังกัดเมืองพัทยามันไม่ได้ว่าจอดรถปุ๊บแล้วถึงคูหาเลยเดินไกลมาก
4: ต้องตั้งใจจริงๆนะ
5: ใช่หงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบไม่อยากจะแบบไม่อยากจะมาเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้เลยใช่มีบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีบางจุดนะคะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นต
4: ื่
5: นตาตื่นใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้งอย่างเช่นที่มัสยิดนะคะตรงโซนนาเกลือนะคะคือเขาออกมาแต่เช้าเลยนานาก็ไปถามเขาว่าโอ้โหคุณลุงคุณป้าทำไมมาก่อนเปิดหีบอีกเขาก็เลยบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์เลือกให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปขายของเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่แบบเป็นสัดส่วนนี่น่าจะเกิน 50% แต่ถ้าเป็นกลุ่มนิวโวตเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวแล้วน้อยมากถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยค่ะว่ามีวัยรุ่นมาบ้างไหมถ้าประมาณ20ต้นๆนั้นเนี่ยบอกน้อยมากพี
4: ่
5: น่าจะไม่ถึง 20% น้อยมากค่ะ
3: น่าห่วงเหมือนกันแล้ววันนี้ตอนช่วงบ่ายๆนี่มีฟ้าฝนนี่เป็นใจไหมครับหรือว่ามีอากาศสภาพอากาศร้อนทั้งวันหรือมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
5: ่มีคลึ้มเป็นบางช่วงแต่ไม่ตกเลยสักเขตค่ะไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: เขตนั้นมีคลึ้มไม่ร้อนมากใช่
3: ไม่เหมือนกทม.กทม.บ่ายๆนี้ช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนปิดทีมนี่คือหลายจุดฝนฟ้าคะนองแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีเลย
4: ผมไปดูเนี่ยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเองเนี่ยทีมของอดีตนายกเบียร์ก็นำมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
5: โอ้พูดเหมือนมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าทุกบอร์ดเลยค่ะพ
4: ี่
5: ณรงค์ทุกบอร์ดเลยทีมเรารักพัทยานี่คือนำทุกบอร์ดเลยค่ะใช
4: ่ก็เนี่ยฮะเป็นการตัดสินใจของคนพัทยานะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คงจะนับได้ครบ 100% นะฮะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะขอรบกวนคุณวัฒนัยสักรอบนึงนะครับ
5: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณวัฒนัยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
3: คุณวัฒนัยอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวสมท.ชลบุรีก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามาซึ่งก็ราบรื่นแต่ว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่น่าจะคล้ายๆกับกทม.ก
4: ็
3: คือในส่วนของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะ New Voter ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนแต่ว่าคนตื่นตัวเนี่ยก็น้อย
4: น้อยนะน้อยใช่ครับใช่ครับอย่างกทม.เราเนี่ยนะฮะกกต.เองก็รับสภาพแล้วนี่อาจจะไปถึง70ที่ตั้งเป้าไว้อ่ะ
3: ใช่เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ60รอบนี้แล้วพอเจอฝนตกในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปิดหีบอีกมันก็ยิ่งทำให้คนที่ตั้งใจอย่างที่บอกว่าอาจจะหนีร้อนตอนช่วงเช้าเพราะแดดจัดมากไม่มีเมฆมาเลยเนี่ยมาจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงบ่ายๆค่ำๆก่อนปิดหีบก็พอมาเจอฝนนี่ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลย
4: ครับ
3: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มันมีหลายจุดที่ยังคงต้องรอดูเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไปหลายๆจุดคนมาใช้สิทธิ์ก็จะเป็น คนที่มีใช้สิทธิ์มาแล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่า
4: บางที
3: คนที่อายุน้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่
4: พอเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
3: ครับ
4: ไปเช้ามันสะดวกสุดแล้วตอนเนี้ยการตั้งครูหาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน
3: ใช่
4: บางครูหาหรือว่าบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
3: ใช
4: ่แค่เดินออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมากลางหมู่บ้านอาคารสโมสรน่ะ
3: ครับ
4: เขาลงหาเสียงกันไอ้เลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยมาทำงาน
3: ใช่เพราะอย่างโดยเฉพาะในกทมเนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ในโรงเรียนของกทมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งในโรงเรียนก็จะมีหลายๆหน่วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือหลายๆจุดอ่ะคืออย่างที่ในอย่างในช่วงบ่ายที่ไปลงพื้นที่ในส่วนของทางเลขากกตเนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ตั้งกลางถนนเลยพี่
4: ร
3: งเข้าไปแถวโชคชัย4เนี่ยคืออยู่กลางถนนอยู่ริมถนนเลย
4: ครับ
3: รถก็ติดอยู่แล้วก็ยังมีเต็นท์ให้เลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกเนี่ยทางกกต.เขาบอกว่าคือไม่ต้องเดินไกลเลยแค่เดินออกมานอกออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสภาพอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทำให้นิวโวเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
4: ใช่ครับก็ตอนนี้นับไปแล้วนะฮะครึ่งล้านนะครับ 502,000 คุณชัดชาติไป 67% กว่าเข้าไปแล
3: ้
4: ว347,942 คะแนนนะฮะคุณมาริกาตามมาอันดับ2กับ 13.97% 72,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์ดร.โจนะฮะ 8.20% 41,000 คุณอนุชานะครับ 4.83% 24,000เกือบจะ 25,000 นะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ย 2.13% ก็ได้ประมาณ10,000ต้นๆ นะคร
3: ับ
4: อันนี้ก็คือคะแนนที่ลันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอผู้สื่อข่าวที่เกาะติดกับคุณชัดชาติอยู่เนี่ยรออย่างเดียว
3: ค
4: ุณชัดชาติจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปที
3: ่โพเดียม
4: แล้วก็ยกมือเหมือนตอนกระโดดออกจากลิฟต์อ่ะนะ
3: เพราะว่าก็จะเป็นแคมเปญเป็นสโลแกนของคุณชัดชาติเพราะว่าคือเขาได้เบอร์9
4: ครับ
3: ก็ต้องเป็นก็ต้องก้าวออกมาเพื่อเป็นหนึ่งในกิมมิคที่ว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นแคมเปญในการหาเสียง
4: นั่นแหละฮะรอฮะถ้าเกิดว่านับเกิน 50% ไปแล้วแล้วก็ยังคะแนนนํา 60 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีครับคุณชัชชาติก็น่าจะแถลงเรื่องของการประกาศชัยชนะแล้วสื่อก็น่าจะถามแล้วทีมล่ะเพราะตอนหาเสียงเนี่ยทีมท่านรองผู้ว่าเ
3: ด
4: ินหมดเลยนะ
3: ครับ
4: อาจารย์ทวิดาเนี่ยก็ลงไป
3: ทุกพื้นที่เลย
4: โอ้ใช่ฮะ
3: เวทีดีเบตก็ 3-4 ท่านนี่ก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยเป็นทีมงานของอาจารย์ชาติ
4: อธิบายแล้วก็คอยดูแลตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิบายชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยอ๋อมันเห็นภาพเลยไงแต่จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าคุณชาชาติยังอุบอยู่ไง
3: ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งในส่วนของทางทีมอาจารย์ชาชาติรวมถึงที่ทำการของพรรคประชาชนเนี่ย
6: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
7: Tonight Thailand
8: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ปัจจุบันนี้อะไรก็ AI ตกลงเนี่ย AI ทำอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะสู้กับมันอย่างไงสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ AI นะคะมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากๆปัจจุบันนี้ AI ซ่อนอยู่ในสิ่งของหรือบริการหรือทุกอย่างในชีวิตโดยทั่วๆไปแล้วและเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าการปรับใช้เทคโนโลยีนั้นบางทีเขาเอามาทำงานแทนมนุษย์ในบางตำแหน่งแต่ถ้าเราไม่อยากโดน AI แย่งงานบางครั้งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองวางแผนอนาคตให้ดีแต่เอาจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่ได้มาแย่งงานเราสักเท่าไหร่แต่มันมาเปลี่ยนทักษะเพราะยังไงอนาคตการทำงานของเราก็ต้องร่วมกันระหว่างคนหุ่นยนต์ AI และเอเจนต์นะจ๊ะต้องยอมรับกันค่ะว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI นั้นมาพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆของมนุษย์ว่าเฮ้ย AI จะมาแย่งงานมนุษย์โดยเฉพาะดันมีรายงานว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานไม่ใช่น้อยๆคนเป็นหมื่นๆคนถึงแม้ว่างานในอนาคตจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI ทั้งหมดนะคะมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์เอเจนต์และหุ่นยนต์มากกว่าที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมโดย AI นั้นเป็นพลังหลักที่จะทำให้ทั้งเอเจนต์และหุ่นยนต์ฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำไมปูถึงได้ใช้คำว่าเอเจนต์หรือว่าตัวแทนเพราะสมัยนี้นะคะบางทีเราไม่ทำงานกันเองเราก็จะต้องมีคนเนี่ยนะมาทำงานแทนเราอย่างเช่นเราจะหาข้อมูลหรือหาคนหรือหางานอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แบบว่าติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเราจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับคนที่เขามาทำงานแต่เรามักจะมีตัวแทนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างมนุษย์ตัวเราเอเจนต์ตัวกลางและหุ่นยนต์โรบอทเอาไว้ทำงานหนักๆ นะเพราะฉะนั้นต้องทำงานเป็นทีมสิ่งที่เรามนุษย์ควรจะปรับปรุงก็คือเราต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าเฮ้ย AI ทำให้คนตกงานกี่คนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องนำไปสู่ว่าทักษะของมนุษย์จะเปลี่ยนบทบาทเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรมันเริ่มทำงานเป็นลำดับขั้นตอนได้เองจากความสามารถทางเทคนิคของ AI เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน AI มันเริ่มมีศักยภาพที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ไม่ว่าจะงานด้าน

ด้านความคิดและดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการจัดการเอกสารมันทำงานแทนได้หรือมันใช้กำลังพวกขนย้ายผลิตตรวจสอบหน้างานมันก็สามารถทำแทนได้โดยเฉพาะเจ้าหุ่นยนต์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำจริงได้ทั้งหมดนะคะหรือไม่ใช่ว่าพวกนี้มันจะมาทำนายคนตกงานเพราะจริงๆแล้วการนำเจ้าหุ่นยนต์หรือ AI ทั้งหลายไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการลงทุนกฎระเบียบโครงสร้างองค์กรและความพร้อมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาทักษะส่วนใหญ่ของมนุษย์ยังอยู่ค่ะเพียงแต่นายจ้างอาจจะมองทักษะอื่นเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบางทีการทำเอกสารที่มนุษย์เคยทำอาจจะนำไปสู่การกำหนดกรอบงานให้ AI ทำอย่างเป็นระเบียบแม้แต่ในสมัยนี้บางทีเราไม่ได้เขียนอะไรด้วยมือทั้งหมดเราอาจจะใช้เจ้า AI ไปสู่การทำไม่ว่าจะเป็นการรีไรต์ปรับน้ำเสียงหรือใส่บริบทหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้แต่กำกับคุณภาพเอาเป็นว่าแม้ว่าเจ้า AI จะเข้ามาแทนที่งานที่อาจจะซ้ำซากที่มันสามารถทำได้มากขึ้นแต่ยังไงมนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ค่ะงานเหล่านี้ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการเจรจาการฝึกสอนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งถือว่ายังคงเป็นขีดความสามารถที่ AI เข้าทำถึงได้ยากเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลและการตัดสินใจนั้นมนุษย์เรามักจะยกระดับบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้กำกับดูแลผู้ตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นกรณีพิเศษซึ่ง AI ยังไม่สามารถรับมือได้ยังไงล่ะแล้วทักษะแบบไหนจะรอดทักษะที่ได้รับผลกระทบสูงสุดหรือน้อยที่สุดคืออะไรที่ต้องระวังและได้ผลกระทบน่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลและประมวลผลข้อมูลเช่นงานบัญชีการออกใบแจ้งหนี้และทักษะการเขียนโค้ชเฉพาะทางค่ะอันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติมากที่สุดส่วนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาภาวะผู้นำหรือการดูแลสุขภาพนี่เป็นภาวะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเจ้า AI น้อยที่สุดเนื่องจากเราต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสิน

0: ค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแล้วรู้ไหมตอนนี้แหม AI Fluency หรือว่าการพูดหรือการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นทักษะที่มาแรงแซงทุกโครงเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ AI อ่านให้ฟังนะคะ AI พากย์เสียงให้เราได้ยินอย่างนี้ความสามารถในการใช้และจัดการเครื่องมือ AI ก็เลยกลายเป็นทักษะที่เติบโตเร็วโดยเฉพาะแรงงาน AI Fluency ก็คือพูดหรือเขียนแทนเรานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเขียนโค้ดที่เก่งนะคะมันหมายถึงความสามารถที่ AI มันใช้ได้อย่างชาญฉลาดเราก็ต้องฉลาดกว่ามันเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้ AI กับงานแบบไหนหรือไม่ควรใช้กับงานแบบไหนอย่างออกแบบคำสั่งงานหรือการป้อนข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เราสามารถตรวจสอบได้หรือหาวิธีในการตรวจทานกำกับความเสี่ยงโดยเฉพาะความผิดพลาดอคติข้อมูลรั่วไหลเพราะว่า AI ไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ยังไงล่ะแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้อยากจะได้วิศวกร AI แต่เราอยากให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI ให้เป็นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายๆที่เขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จาก AIแต่เราจะนำ AI ไปใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานบางอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้ AI ก็คืองานเขาบอกเป็นงานขายอ่ะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเขาใช้ AI agent ตัวแทนหรือว่าเป็นผู้อยู่ตรงกลางจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและการกระทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นทำให้เราสามารถมีเวลามากถึง 30% หรือ 50% เพื่อจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าหรือการบริการลูกค้าค่ะบริษัทสาธารณูปโภคเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ AI จัดการสายเรียกเข้าก็เลยส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อการโทรลดลงถึง 50% แล้วก็มีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยที่เราต้องให้เจ้า AI มันทำสิ่งเหล่านี้เพราะมนุษย์จะได้สามารถทุ่มเทไปจัดการปัญหาที่มันซับซ้อนและละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากกว่าได้อย่างเต็มที่อนาคตการทำงานบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาและไปแข่งขันกับเจ้า AI แต่เราพัฒนาทักษะเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกับเจ้า AI ต่างหากล่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าอาชีพที่จริงๆแล้ว AI ไม่สามารถมาทดแทนได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้ soft skill สูงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจอย่างเช่นคุณหมอค่ะคุณหมอแพทย์พยาบาลจิตแพทย์คุณครูนักสร้างสรรค์งานศิลปะคอนเทนต์ต่างๆหรือผู้บริหารระดับสูงและงานบริการที่ต้องการความละเอียดอ่อนเฉพาะบุคคลเนื่องจากเจ้า AI มันก็ทำตามคำสั่งมันขาดความเข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์และมันก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นอีกด้วยอ่ะไอ้กลุ่มอาชีพที่ AI แทนไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นทักษะของมนุษย์เนาะ นะคะพยาบาลแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้ดูแลผู้ป่วยพวกนักเขียนศิลปินนักดนตรีนักออกแบบผู้กำกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้แต่สายการศึกษาและบริหารก็คือคุณครูอาจารย์ผู้บริหารระดับสูงผู้นำองค์กรสายงานเฉพาะด้านพวกทนายความนักวางแผนกลยุทธ์นักวิทยาศาสตร์วิศวกรแน่ผู้ที่จะต้องมาพัฒนาเจ้า AIงานเฉพาะส่วนบุคคลพวกช่างทำผมทำเล็บนะคะแต่งหน้าเทรนเนอร์ส่วนตัวแม้แต่เชฟทำกับข้าวนี่ไงเพราะมันทำไม่ได้ AI ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดหรือจิตใจของมนุษย์ได้ดีเท่ากับคนแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์เจ้า AI มันก็เรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆนะแต่จะให้สร้างสิ่งใหม่ๆหรือแปลกใหม่หรือมีศิลปะจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากและมันก็ไม่เข้าใจบริบททางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนแม้แต่เรื่องการตัดสินใจที่ต้องใช้จริยธรรมก็เลยทำให้อาชีพเหล่านี้ที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์จริงๆมีความเสี่ยงต่ำมากถึง 0% เลยค่ะที่จะถูกเจ้า AI มันแทนที่แถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง AI ไม่สามารถจะมาทดแทนมนุษย์เราได้ 100% เลยค่ะแม้แต่บางอาชีพมนุษย์เราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆถ้าหาก AI เข้ามาทำแทนถูกไหมไม่ต้องกังวลและกลัวจนมากเกินไปเอาเป็นว่าเราต้องยอมรับและจะต้องทำงานร่วมกับมันให้ได้นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพระท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงส์จังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายธพดลรัตนะแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

10:16 น.ขอสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายชาวอสมท FM 95ลูกทุ่งหมานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28 มิถุนายน 2569ค่ะวันอาทิตย์เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับคลับสุขภาพนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้หลายคนเหมือนเพลงหรือเปล่าเราดูแบบว่าเศร้าอะไรนะคะเศร้าโศกสุดซึ้งจากการเสียคนรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้คำว่าเสียคนรักไม่ใช่ว่าคนรักจากลาตายนะคะไม่ใช่เนาะก็คือแยกกันเลิกกันอะไรประมาณนี้เนาะสองเพลงก็ยิ่งทำให้เศร้าเนาะอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะเศร้าจากความรักก็คือความโศกเศร้าอย่างที่เหมือนเพลงนี่แหละค่ะเนาะคือบางคนก็เป็นเยอะมากเนาะขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำเคยสนุกสนานนะเคยนอนหลับก็นอนไม่หลับหลับยากเคยกินข้าวอร่อยก็เบื่ออาหารนะแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบสิ้นหวังเนาะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำลงความรู้สึกเหล่านี้ก็จะนำไปสู่วงจรความคิดเชิงลบได้นะคะก็ทำให้คือถ้าเจอเนี่ยก็บอกว่าทำให้ยากต่อการเอาชนะสถานการณ์นะที่ทำให้คือสู้ไม่ไหวประมาณนี้เนาะพอดีก่อนเข้ารายการก็นั่งดูคลิปไปเรื่อยนะคะไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมคือเขาคือเพื่อนเนี่ยมาแอบนัดภรรยาไปมีอะไรกันเพื่อนเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนเลยนะคะเพื่อนรักด้วยนะคะสมมติว่าชื่อโชคกระจาเลยกันนะคะก็บอกว่าเขาตามไปเจอทั้งคู่อยู่ในห้องเดียวกันไม่มีท่าทีว่าจะสลดหรือสำนึกหรือว่ารู้สึกผิดเลยทั้งสองคนนะคะแค่พูดสั้นๆว่าก็ทำไปแล้วอ่ะพูดอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วอ่ะจะแก้ไขอะไรยังไงโอ้โหนี่ค่ะเป็นคลิปเลยนะตอนนี้ก็มีการแชร์กันอยู่นะคะประมาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเนาะที่แน่นอนนะคนนึงก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นเป็นที่รักอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าฟังจากคำพูดเขาบอกก็ทำไปแล้วอ่ะต้องพูดแค่นี้นะแต่ว่าต้องชมผู้ชายคนที่ก็ถ่ายคลิปเนาะเขาเป็นคนใจเย็นมากนะคะคือไม่มีว่าจะต้องแบบต้องไปทะเลาะตบตีทำร้ายในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งหมดรักก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขามาโพสต์ด้วยความที่เขาคงเจ็บใจอะเนาะนี่คือเรื่องของความรักเปิดเพลง2เพลงเศร้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่6ค่ะ28 มิถุนายนก็จะไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าอยากจะให้คุณหมอวิวัฒน์ได้พักบ้างเนาะถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์5สัปดาห์ก็จะมาตอบคำถามสัก3อาทิตย์นะคะเพื่อคุณหมอเนี่ยอายุ70นะจะได้พักผ่อนบ้างนะคะจะได้มีเวลาในการพักผ่อนเพราะคุณหมอมาจัดรายการตอบคำถามสุขภาพให้กับชาวลูกทุ่งมหานครมาหลายปีมากนะคะไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะมีแค่กระเช้าปีใหม่1ครั้งในแต่ละปีนะคะก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปทักทายอะไรอย่างนี้นะคะไปอัปเดตกันค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ไปมาแล้วนะเดี๋ยวก็ปีหน้าก็คงได้เจอกันสำหรับคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็คิดถึงคุณหมอก็ใจดีนะคะตอบคำถามให้กับแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ยังจะสละเวลาในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะให้โทรหาเบอร์มือถือได้ด้วยนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ให้คุณหมอพักไปนะคะแล้วก็เผอิญว่าวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวอีกสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณ 3:30 น. อ่ะ 21:30 น. นะคะทางกทม.จะแถลงผลการเลือกตั้งแต่ว่าที่น่าจะชัดเจนแล้วก็คือผู้ว่ากทม.คนใหม่ก็คือคนเดิมค่ะ
ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ตามโพนั่นแหละเนาะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงปิดหีบใช่ไหมคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแหละแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกทม.เขาเตรียมความพร้อมเรื่องของแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าระวังเอาไว้กรณีฝนตกทำยังไงกรณีเกิดไฟไหม้แล้วมีไฟไหม้จริงๆด้วยนะเห็นบอกว่าตอนช่วงสักประมาณมีเหตุเพลิงไหม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแถวเปิดหีบได้ไม่นานแถวแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปิดหีบไปเรียบร้อยช่วง5 โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็นับคะแนนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละท่านผู้ว่าชัชชาติก็ชาวกรุงเทพไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าอีกหนึ่งสมัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในช่วง21:30 นะคะเลื่อนจากกำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้ตอน20:20 นะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะติดตามนะคะผลอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ก็ไปที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69นะคะ bangkokvote69.bangkok.go.th นะคะแล้วก็หรือจะไปติดตามผลการนับคะแนนผ่านแดชบอร์ดของการรายงานผลการเลือกตั้งที่ลานคนเมืองที่เสาชิงช้าก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวกทม.นะคะเฝ้ารอกันตลอดทั้งวันนะคะสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เนาะก็ตามโพลนะคะสำหรับในวันนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับอาการเศร้าไปแล้วเมื่อสักครู่นะเรื่องของอาการไม่ใช่อาการเรื่องของอาหารโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะอายุยืนอ่ะก็เลยพยายามจะสรรหาอาหารที่กินแล้วไม่ป่วยกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนาะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องกินพืชเป็นหลักนะคะเพื่อจะให้ชีวิตยืนยาวอาหารของคนที่อายุยืนเป็น100 ปีอ่ะนะเขาก็บอกว่าเขากินพืชเป็นหลักจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามตะวันออกตะวันตกเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็การที่จะให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงเนี่ยก็เลือกอาหารเอาแบบเรียบง่ายที่สุดเน้นพืชเป็นหลักอย่างที่บอกแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่ที่การผ่านการแปรรูปสูงส่วนใหญ่แล้วก็กินกันน่ะเนาะเพราะว่ามันอร่อยใช่มั้ยอาหารแปรรูปอ่ะไม่รู้แปรรูปมากี่ขั้นตอนแล้วนะคะอย่างปัจจุบันนี้นะคะคนอเมริกันหรือว่าผู้คนทั่วโลกก็ตามให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะกับคนที่มีอายุยืนยาวถึง100 ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าเป็นเทนเนเรียนนะคะเพราะว่าเขามองว่าเป็นต้นแบบของการมีอายุยืนแบบมีคุณภาพแล้วมีงานวิจัยด้วยนะพบว่าหนีใหญ่หลายชิ้นเลยค่ะเยอะพื้นที่ที่มีคนอายุยืนกระจุกตัวสูงตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนของโลกจะอยู่ที่เขาเรียกว่าบลูโซนนะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นจุดหนึ่งหรือจะเป็นที่เมืองชื่อว่าซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือนิโคยาประเทศคอสตาริกาอีกจุดหนึ่งอิคาเลียประเทศกรีซแล้วก็โรมาลินดาที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าบลูโซนล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการกินแล้วก็การใช้ชีวิตแบบคล้ายคลึงกันมากนะทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งที่ญี่ปุ่นอิตาลีคอสตาริกากรีซหรือว่าจะเป็นสหรัฐก็ตามนะคะโดยเฉพาะการเลือกกินอาหารแบบเรียบง่ายค่ะเน้นพืชเป็นหลัก
แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่อย่างที่บอกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านโภชนาการก็บอกเลยว่านอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันการมีชุมชนที่เข้มแข็งการมีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะคะก็มีส่วนสำคัญมากหรืออาหารเขาเน้นที่แบบไม่กินอ่ะไม่ใช่เน้นที่กินนะเนี้ยเน้นอาหารที่ไม่กินอะไรบ้างถ้าเราไม่กินสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่จะมากับวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ใช่ไหมมันไม่เลยไม่กินก็ดีกว่าอย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของอาหารที่ผ่านการแปรรูปมาหลายครั้งสูงมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุยืนและโภชนาการพบว่าคนในบูโซนที่อ่านเมื่อสักครู่จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอิตาลีหรือคอสตาริกามักจะหลีกเลี่ยงอาหารในชีวิตประจำวันคือธัญพืชขัดสีคือไม่ใช่ไม่กินเลยนะแต่ถ้าเลือกได้เขาไม่กินนั่นคือข้าวขาวขนมปังขาวแล้วก็พาสต้าค่ะเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้สูญเสียใยอาหารกับวิตามินสำคัญไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครที่มีอยู่อุ้ยถ้ามัน

ไม่มีวิตามินสำคัญสูญเสียยาอาหารไปแล้วแล้วจะกินทำไมเดี๋ยวพากันทิ้งนะคะจริงๆเกือบหมดใช้คำนี้แล้วกันเนาะข้าวขาวขนมปังขาวและพาสต้านะคะแล้วก็เนื้อแดงกลุ่มคนที่อยู่ในบูโซนกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลยค่ะเนื้อแดงเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในโรคหัวใจกับมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็อาหารบรรจุเป็นซองและอาหารแปรรูปนะคะอันนั้นก็มักจะมีสารกันบูดสารกันเสียน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงและนมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวนะคะโดยเฉพาะนมและชีสที่มีไขมันอิ่มตัวสูงคนที่อายุยืน100ปีเขาไม่กินกันนะคะขนมหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงอันนี้เขาคิดว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันก็เลยไม่กินแต่บางคนจะกินเฉพาะโอกาสพิเศษกินบ้างและเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอนแฮมอันนี้พูดประจำพูดบ่อยแต่ก็ยังกินเนาะเราก็กินซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งนะคะไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะก็สรุปเคล็ดลับสำคัญของคนอายุยืนนะไม่ใช่การงดทุกอย่างนะคะแต่คือการยึดหลักสมดุลแบบกฎเขาเรียกว่า 80-20 เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลักแล้วก็ปล่อยให้ความสุขเล็กๆจากของหวานบ้างหรือว่าอาหารโปรดที่มีที่มีอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทำให้สุขภาพแย่ในบางโอกาสก็กินบ้างไม่ใช่แบบไม่ 100% นะไม่ถึงขนาดนั้นนะมีโอกาสอายุยืน100ปีได้เหมือนกันนะคะใครอยากจะอายุยืน100ปียกมือขึ้นจริงไหมเอาถามจริงๆนะถ้าเป็นตัวเองอ่ะไม่เอาไม่อยากอายุยืน100ปีนะคะไม่เอาจริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะอายุยืน100ปีไปทำไมหรือใครอยากบอกมาหน่อยก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์ของไลฟ์สดตอนนี้นะคะใครอยากอายุยืน100ปีเพราะอะไรนะส่วนตัวเองไม่อยากค่ะไม่ชอบแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะอยู่จนถึงอายุกี่ปีใช่ไหมคะแต่ว่านี่แหละไอ้วิธีคิดวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะช่วยให้หลายๆท่านนะคะมีทั้งอายุยืนสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในระยะยาวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ก็ได้นะคะนำทางว่าจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอวิวัฒน์ก็พูดหลายครั้งเนาะใครก็ตามนะคะจริงๆก็ตายทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่เป็นหลายร้อยปีนะคะมากที่สุดก็ร้อยเท่าไหร่120ใช่ไหมในโลกที่เจอตอนนี้นะคะแม้กระทั่งคุณหมอยังตายเลยที่คุณหมอวิวัฒน์พูดนะคะแล้วล่าสุดนะวันนี้มีข่าวเศร้ามากเลยนะคะเพิ่งจะอ่านข่าวเมื่อตอนเย็นคุณหมออายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซัมนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณสืบมีค่ะคุณหมอท่านนี้เสียชีวิตนะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยจำนวนมากที่เคยรับการรักษาจากคุณหมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณหมออ่ะสั่งเสียก่อนที่ตัวคุณหมอจะจากโลกนี้ไปด้วยนะคะคือยังมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างในเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล101เผยแพร่ข้อความที่เป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของหมอชื่อหมอนุกนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณเนี่ยฝากถึงผู้ป่วยคนไข้และทีมแพทย์ที่เคยทำงานร่วมกันบอกว่าโอ้ยคือข้อความนี้เต็มไปด้วยความห่วงความรักนะคะคุณหมอบอกว่าหมอขอฝากอาจารย์หมอที่โมเปียวแพรและเสริมชาติและทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อนั้นแล้วก็วงเล็บชื่อมาด้วยนะมีกุ้งมีเต๋ามีเก๋มีพิมพ์เนี่ยทั้งหมดนี้ที่คุณหมอเอ่ยชื่อนะคงจะแบบเศร้าเสียใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติซัมของโรงพยาบาล101บอกว่าช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ๊ะปลอฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมาพี่นุกขอขอบคุณมากๆขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะแพทย์หญิงพัชรพันธ์พัชรวรรณสืบมีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซัมค่ะนี่คือข้อความคำสั่งเสียสุดท้ายของหมอนุกก่อนจะสิ้นลม
โอ้โหที่สะเทือนใจมากคือขอบคุณคนไข้ด้วยนะและญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตาคำพูดและของเยี่ยมค่ะนี่แหละแล้วก็บอกสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะคือดูจากภาพเนี่ยแพทย์หญิงท่านนี้น่าจะอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าจากไปด้วยก่อนวัยอันควรนะเศร้ามากนะคะเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรากำลังสูญเสียหมอดีๆไปอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก็หมอวิวัฒน์ถึงบอกไงว่าหมอก็เสียชีวิตได้นะใครก็เสียชีวิตได้นะคะคือถ้าจะให้เลือกเราก็ไม่ขออยู่ร้อยปีเนาะใครอยากจะอยู่ยังไงบอกมาหน่อยนะคะขยับไปอยู่นะคะเออเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่าโอ้ยแค่ตอนนี้ก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วบางท่านก็อายุไม่เท่าไหร่เองมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยวันหนึ่งก็แค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะจริงๆคุณหมอเคยบอกนะถ้าเผื่อว่าหลับสนิทจริงๆอ่ะก็เพียงพอเหมือนกันนะ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้วนะก็สำคัญคืออย่างีบช่วงกลางวันฝืนไว้หน่อยจะได้นอนในช่วงเวลาปกตินะคะอาการนอนไม่หลับเจอได้บ่อยนะมีถามมาบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวคนคุ้นเคยนะคะอาการนอนไม่หลับถ้าเป็นติดต่อกันหลายๆวันนี้ต้องพบแพทย์นะคะควรปรึกษาแพทย์ขอคำแนะนำเพราะว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดีพอติดต่อกันนานๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าใครที่แบบยังอยู่ในวัยทำงานตอนเช้าก็ยังขับรถไปทำงานปกติแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะนี่ร่างพังนะสุขภาพจิตก็ทรุดด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปหาหมอค่ะเพื่อจะทราบสาเหตุแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาตรงจุดนะคะขณะที่เรานอนหลับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนกำลังออกมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอไปเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งนอนไม่หลับก็ทำให้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันหยุดชะงักก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาด้วยนะคะอะไรบ้างก็จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็อ้วนง่ายนะภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลงระบบย่อยอาหารก็ทำงานผิดปกติระบบขับถ่ายก็ไม่ดีคือรวนไปหมดอ่ะความจำก็แย่นะคะไม่มีสมาธิในการทำงานและถ้าผู้หญิงนี้จะซีเรียสมากเลยค่ะผิวพรรณหมองคล้ำใครที่นอนไม่หลับสังเกตดูค่ะมันไม่มีชีวิตชีวาผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเลยหมองคล้ำจริงๆสุดท้ายนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะการนอนไม่หลับนอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อจิตใจด้วยทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายค่ะฉุนเฉียวใครที่นอนน้อยสังเกตเลยนะคะโอ้ยฉุนเฉียวมากนะหงุดหงิดง่ายหรือบางรายก็ซึมเศร้าไปเลยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะปัจจุบันนี้มีแนวทางในการรักษาภาวะนอนไม่หลับนะคะถ้าสมมุติไม่อยากใช้ยานะคุณหมอบางท่านก็ไม่ใช้ยาก็คือให้ไปปรับตัวเองให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้นเป็นการรักษาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะวิธีนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาของโรคนี้ในผู้ป่วยคือถ้าทำได้ทุกรายก็จะดีมากนะคะทำให้สุขอนามัยการนอนดีขึ้นก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมแล้วก็นำหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดการอาการง่วงตามธรรมชาติมาใช้เนาะทำง่วงแบบไหนถึงง่วงธรรมชาติก็ออกกำลังกายพอเหมาะในช่วงเย็นนะคะพอมันเหนื่อยมันเพลียนะคะก็เป็นการเพิ่มแรงผลักดันของระบบฮอร์โมนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เข้านอนแล้วก็หลับไปแบบมีความสุขเลยนะคะหลับให้เป็นเวลาด้วยนะแล้วก็ปิดไฟให้มืดสนิทนะคะเพื่อช่วยให้ระบบในร่างกายได้พักผ่อนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกนะคะ
แล้วก็ถ้าอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าให้ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเนาะหรือจะเป็นการรักษาด้วยความคิดและพฤติกรรมบำบัดอันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์

นะคะการรักษาวิธีการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหานะที่เกิดร่วมกับโรคทางอารมณ์แล้วก็กลุ่มโรควิตกกังวลนะคะแล้วก็รวมถึงการจำกัดชั่วโมงในการนอนนะใครที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยนะคุณหมอจะรักษาด้วยการปรับสุขอนามัยการนอนและการรักษาด้วยการไม่ใช้ยานะแล้วก็ร่วมกับวิธีอื่นๆนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของคนที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือว่าเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะจัดห้องนอนให้เงียบที่สุดอุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมแล้วก็ให้มีแสงสว่างรบกวนน้อยที่สุดนะคะไม่ควรใช้ห้องนอนสำหรับการดูโทรทัศน์เล่นเกมถือมือถือถือ iPad คามืออยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนี้ค่ะก็เอา iPad มือถือเป็นหมอนอ่ะก็หนุนหลับกันไปนะแล้วก็เข้านอนและตื่นในตอนเวลาเดียวกันเป็นประจำทุกวันนะคะถึงแม้ว่าบางทีออกไปข้างนอกไปงานไปธุระกลับมาดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องตื่นเวลาเดิมนะคะถ้าไม่สามารถหลับได้ภายใน15ถึง20นาทีอย่าพยายามฝืนนอนต่อนะลุกขึ้นก่อนเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆสักพักหนึ่งจนเกิดความรู้สึกง่วงนอนใหม่แล้วค่อยกลับไปนอนค่ะอย่าลืมนะคนแก่ทั้งหลายลดการงีบในช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ควรใช้สารที่ออกฤทธิ์การกระตุ้นในการตื่นตัวนะคะในช่วงเย็นนะไม่ควรกินพวกคาเฟอีนแล้วนะบางคนเนี่ยยังดื่มอยู่เลยเมื่อเย็นหลังอาหารเย็นก็ดื่มกาแฟบ้างแอลกอฮอล์เลยพวกนี้นะคะก็บอกว่างดได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็อาหารมื้อใหญ่ในช่วงใกล้เวลานอนก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะแล้วก็งดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะคะเช่นหนูบางคนชอบมากเลยดูหนังสยองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะถ้ามันยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาด้วยยาแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแหละนะคะยาเหล่านี้ที่เรียกกันว่ายานอนหลับแต่จริงๆแล้วยานอนหลับไม่ได้หมายถึงยาชนิดใดชนิดหนึ่งนะแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของยาหลากหลายชนิดที่มีผลโดยตรงหรือว่ามีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงและทำให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยานอนหลับมีหลายชนิดมันมีกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปเที่ยวจะไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบเมาขึ้นเมาเรือเมาทะเลก็กินยาแก้เมาเรือไปไอ้ตัวนั้นก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งนะกินปุ๊บก็หลับเหมือนกันนะคะก็ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองก็คือกลุ่มยาที่ชื่อว่าเบนโซไดอะซิตีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งที่เรียกว่ากาบ้าในสมองพอสารนี้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดอาการนอนหลับไปเลยหลับตรงเลยค่ะแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ผ่อนคลายคือคลายความกังวลได้แล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะแต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะอยู่นะคะมันออกฤทธิ์ยาวนานกว่าการนอนหลับปกติของคนเราเพราะฉะนั้นใครที่กินยาประเภทนี้ก็รู้สึกง่วงจะสลึมสลือในตอนเช้าดูไม่สดชื่นอะประมาณนี้นะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงจะเกิดอาการติดด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องกินตลอดไม่งั้นไม่นอนอย่างนี้ค่ะถ้าใครขาดก็จะมือสั่นใจสั่นและซึมเศร้านะคะบางคนเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่มีหายแหละในร้านขายยานะคะก็ปัจจุบันนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งนะมีการนำไอตัวเมลาโทนินตัวนี้เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะก็เห็นบอกว่าได้ผลดีอยู่ในภาวะที่เกิดจากการเหมือนกับไปต่างประเทศเลยประมาณนี้นะก็เรียกว่าเดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาหรือที่รู้จักกันในนามว่าเจ็ตแล็กนั่นแหละในรายที่ต้องเดินทางแล้วแบบมันไม่เหมือนเดิมอันนี้เขาเอาตัวนี้มารักษามาได้นะคะหรือคนที่ทำงานเป็นกะเดี๋ยวเดือนนี้นอนเวลานี้เดือนหน้านอนอีกเวลานึงเลยประมาณนี้ค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการใช้ยานอนหลับควรจะเลือกใช้เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะและควรเริ่มจากขนาดยาที่ต่ำที่สุดใช้ยาให้น้อยครั้งที่สุดและไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อลด
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่

0: ุณประสงค์จากยานะคะสรุปปัญหาสุขภาพของคนที่นอนไม่หลับนะคะเจอได้บ่อยเลยค่ะคนที่มีโรคประจำตัวเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของความเข้าใจกลไกของการนอนนะก็จะมีผลต่อการรักษาด้วยนะคะหาสาเหตุคุณหมอจำเป็นต้องได้รับข้อมูลประวัติการนอนหลับที่ละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงซักกันแบบเยอะมากนะคะสำหรับใครที่ไปรักษาโรคนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะดูแลตัวเองก่อนนะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะแล้วค่อยรักษาด้วยการใช้ยาหรือจะใช้เฉพาะคนที่มีอาการเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยเท่านั้นนะคะใครที่ถามมาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะคุณพี่ยุทธนาบอกไปหาหมอมาหมอให้ยาหยดตาและน้ำตาเทียมอ๋อที่ตื่นมาตอนเช้าถังตาบวมใช่ไหมคะแล้วก็มีขี้ตามากก็ลองใช้ไปก่อนค่ะพี่เนาะใช้ไปถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนหมอก็ได้นะคะไปหาหมอใหม่นี่แสดงว่าก็ไปหาหมอตามาแล้วใช่ไหมจับจุกแพทย์ใช่ไหมคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยพี่ยุทธนาพี่ติ๋มนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

มาชั่วโมงที่2ใช่ชั่วโมงที่2นะช่วงที่2นะคะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนจากมหาสารคามพี่สุภาพนะคะขอเพลงเสือน้อยกอยใจมาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะไตรรัตน์นามสกุลอะไรคะเยือนจักรนะคะพี่มานพพี่กระโปโลพี่หนูวันนะคะแสดงเรียบร้อยพี่เดือนเพ็ญค่ะพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์นะคะขอฟังเพลงข้าวไม่มีหายของสอนเพชรนะคะขอเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่เนาะช่วงสัก6โมงนะพี่นะถ้าไม่ลืมพี่ประสิทธิ์เข็มโคกกรวดนะคะพี่เมตตาเทพประชูสวัสดีนะคะพี่วันนี้สวัสดีค่ะพี่เกียงไกรแล้วก็ทักทายพี่วาสนาจากสระแก้วพี่มานิดทองดีด้วยนะคะชื่อดาด้าดีที่สุดพี่อ้อยค่ะแล้วก็พี่ติ๋มพี่วรรณภาจินสำราญสวัสดียายออสสามย่านนะคะพี่ชลีกเกษตรแล้วก็ใครอีกนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะก็เป็นค่ำคืนที่หลายคนรอจริงๆไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเนาะต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการช่วง 3:30 นที่กทม.นะคะบอกว่าจะแถลงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสก.เหรอคะมีคนถามสก.ก็จะแถลงพร้อมกันเลย 3:30 นะคะอดีตนักจัดรายการของชื่อลูกทุ่งมหานครน้องน็อปนะคะเนติภูมิน่าจะชนะนะน้องน็อปสกใครติดตามอยู่คิดว่าน่าคะแนนเสียงน่าจะมาอันดับหนึ่งเนาะสำหรับน้องน็อปเนติภูมินะคะลงที่เดิมใช่ไหมคิดว่านะคะน่าจะชนะเนาะสำหรับในส่วนของน้องน็อปทำงานมาตลอด4ปีสบายดีแม่นอมตามสั่งเหรอคะเป็นร้านอาหารใช่ไหมขายของใช่ไหมหลายท่านก็อาจจะรีบนอนพักผ่อนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพจะได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเลออสกำลังชมดูอยู่ที่ระยองนะคะ

พูดถึงเรื่องของการนอนสักนิดนึงนะคะนี้เผอิญว่ามันมีคุณหมอจีนท่านนึงเปิดเผยผ่าน Facebook กรณีผู้ป่วยรายหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดก็เปิดแอร์นอนนั่นแหละแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าได้ยินไม่ชัดซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหูหนวกเฉียบพลันอ้าวมันคืออะไรแท้จริงแล้วบอกไม่ได้เกิดจากแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศโดยตรงนะคะแต่เกิดจากผลกระทบของความต่างของอุณหภูมิและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายซึ่งหมอจีนท่านนี้เนี่ยนายแพทย์หวังเหยาเนี่ยอธิบายว่าการที่คนอยู่ในสภาพอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้หูเย็นแล้วเกิดอาการหูอื้อหรือว่าหูเนี่ยมีเสียงดังได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำทำให้หลอดเลือดหดตัวแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะไม่ทำให้หูหนวกโดยตรงแต่มันสามารถส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดบริเวณหูทำให้การทำงานของหูเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะคือหมายความว่าถ้าภายนอกห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาแล้วคนเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เอาไว้เพียง20องศาความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรงก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้ค่ะนี่คือหมอเขาอธิบายแบบนี้นะว่าทำไมตื่นเช้าขึ้นมานะหูดับนะตื่นมาแล้วหูไม่ได้ยินเลยประมาณนี้นะคะในการนอนเนี่ยหมอเขาเลยแนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิของแอร์เอาไว้สักประมาณอันนี้ที่จีนนะคนไทยไม่ค่อยนิยม27องศาค่ะพี่จีนเขาแนะนำตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่27องศานะแล้วก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักครู่นึงก่อนเพื่อให้ร่างกายและหูเนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วก็ลดโอกาสเกิดความไม่สบายได้ค่ะก็อย่างเงี้ยอากาศมันแปรปรวนมากนะเห็นเพื่อนที่อยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากอากาศช่วงกลางวันนี่คือ30องศาเหมือนกันน่ะนี่คืออังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้ร้อนนะอย่าคิดว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกยุโรปอากาศเย็นหิมะตกสบายสบายไม่ค่ะช่วงนี้เขาร้อนกันมากเลยนะคะเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกร้อนจริงๆนะช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอช่วงกลางคืนก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีแอร์เขามีแต่เครื่องทำความร้อนอ่ะเขาไม่มีแอร์เขาก็ต้องอดทนนะอย่างนั่งรถเมล์ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะคะช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยหรือไม่มีแอร์รถเมล์เขาไม่มีเครื่องปรับอากาศอ่ะร้อนเหมือนกันก็ต้องขึ้นไปนั่งบนชั้นสองที่แบบนั่งข้างบนเลยรับลมอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอากาศมันเริ่มร้อนมากเพราะฉะนั้นหมอเขาแนะนำเรื่องของการเปิดแอร์ตอนนอนนะคะว่าไม่ควรให้ลมจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป่าศีรษะหรือใบหูโดยตรงเพราะว่าไอ้ลมเย็นที่มันกระทบเฉพาะจุดเนี่ยอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการหดเกร็งได้แล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของหูชั้นในอีกทั้งควรจะลุกเดินหรือว่าออกจากห้องแอร์เป็นระยะเพื่อร่างกายและหูได้พักจากสภาพแวดล้อมที่มันเย็นจัดนั่นเองแล้วทำไมต้องเปิดเย็นจัดด้วยทั้งนั้นเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปิดเย็นจัดๆมากเลยนะต้อง18องศาแล้วก็ใช้ผ้านวมผ้าห่มเนี่ย2ผืนห่มเข้าไปเขาบอกเขาจะนอนหลับสบายมากก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าแล้วทำไมไม่เปิดแอร์สักประมาณ24หรือ25แล้วก็ห่มผ้าผืนเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้เนี่ยเขานอนไม่หลับก็ต้องงงต่อไปเนาะทีนี้มาถึงเรื่องหูต่อภาวะหูหนวกเฉียบพลันที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสด้วยนะคะหรือความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดหมายความว่าถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่มันปิดทึบเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายหูชั้นในได้ค่ะอันนี้ก็ฝากบอกไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือถ้าใครมีอาการได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีน้ำกั้นอยู่ในหูอ่ะหรือว่ามีเสียงดังในหูนะหูอื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญไม่ควรมองข้ามนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องแบบกังวลจนไม่กล้าเปิดแอร์นะคะแต่ถ้าเกิดอาการสูญเสียการได้ยินไม่ชัดแบบเฉียบพลันก็รีบไปหาหมอหูคอจมูกได้ทันทีเนื่องจากว่าภาวะหูหนวกเฉียบพลันมันมีช่วงเวลาทองในการรักษาอยู่แล้วถ้ายิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสในการฟื้นการได้ยิ

0: ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ควรปล่อยไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นเปิดแอร์นอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหูดับเลยก็มันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบถาวรก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เล็กเนาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประมาณนี้นะคะหลายๆอาการนะคะบางทีเราต้องเอ๊ะมันนะก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถ้าพบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะทุกๆอาการต้องรีบพบแพทย์นะคะต้องรีบพบแพทย์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีอาการมากมายอะไรแต่ว่าถ้าเราเอ๊ะแล้วเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมานะคะก็มาปรึกษากันได้แบบฟรีๆกลางอากาศกันเลยนะคะโทรมาฝากคำถามไว้กับน้องแป้งหลังไมค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าคุณหมอมาแน่นอนนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจานะคะตอนนี้เราได้เวลาพักกันแล้วนะคะไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอนพรเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,223 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2% ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชัชชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางบัลลิกาบุญบีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิป ปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัดชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัชชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัชชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกรมสีทอง
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

21:12 นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมนครส่งค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28 มิถุนายน 2569นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเนาะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วง21:30นี่แหละค่ะทางปลัดกรุงเทพมหานครจะแถลงภาพรวมสถานการณ์เรื่องของการนับคะแนนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็น่าจะแถลงแบบไม่เป็นทางการเนาะ 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะคะนับคะแนนไปก็น่าจะจบแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้คะแนนไปล้านกว่าที่สองก็200,000 กว่านะคะแต่ก็ถือว่าฮือฮาเนาะอันดับสองคุณดร.มลิกาบุญมีตระกูลนะคะที่ฮือฮาก็คือเขาบอกว่าโอ้สามารถชนะคุณมลิกานี่คือเป็นผู้สมัครอิสระเนาะก็สามารถเอาชนะผู้สมัครที่มีสังกัดยังไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคประชาชนก็ตามนะคะก็เดี๋ยวรอฟังแถลงด้วยกันเนาะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เอาจริงๆนะทั่วโลกก็ต้องจับตานะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ากรุงเท

0: มหานครนี่เป็นเมืองใหญ่นะมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรก็หลายล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกรวมก็เป็น10ล้านอ่ะถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะคะคนเยอะนะก็ฉะนั้นการบริหารจัดการอะไรก็อาจจะมีเรื่องราวดราม่าอยู่เมืองเนาะอันดับแรกเลยเชื่อเถอะรถติดฝนตกประมาณเนี้ย 2-3 เรื่องนะคะที่ผู้ว่าจะต้องจัดการนะคะพี่หมอไม่ได้เลือกเนาะเพราะพี่หมออยู่นนทบุรีนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องตื่นไลกลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องแป้งหลังไม้ก็วันนี้ก็พี่ไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าทะเบียนบ้านพี่อยู่หลักใจอยู่รามินทรา
0: เป็นคนกรุงเทพเหรอเนี่ยเราก็อยู่
1: กร
0: ุ
1: งเทพกรุงเทพ
0: กรุงเทพกรุงเทพโอ้เป็นเลือกตั้งมานะคะ
1: โอ้ไปถึงก็ปรากฏว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับหน่วยเลือกตั้งมันจะอยู่หน้าที่คลินิกพี่เลยที่กรมสอง
0: แล้วปีนี้มันเลื่อนเหรอคะปีนี้มันหายไปไหนคะ
1: เลื่อนก็ย้ายไปอยู่ในถนนลาดประเขาข้างในนะ
0: โ
1: อ้กลับไปไม่ต้องไม่ไกลนะก
0: ็
1: สะดวกสบายที่จอดรถก็โอเคครับ
0: ค่ะคือการเลือกตั้งสมัยนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเลื่อนจากเมื่อก่อนนี่ปิดบ่ายสามเนาะเดี๋ยวนี้ตั้ง5 โมงเย็นนะพี่หมอนะสบาย
1: ครับใช่
0: เดี๋ยวนี้เลือกตั้งกันยาวเลยนะคะทั้งหลอดทั้งวันเลยจะไปธุระป่าปังที่ไหนนี่รับรองเลยจบนะสบายมากไม่ต้องรีบเพราะเขาจะปิดหีบอย่างนี้นะคะ
1: เดี๋ยวว่าไปก็จะว่าไม่รีบก็ไม่ได้นะน้องเสือไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถจะติดนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
0: โอ้
1: พอดีพี่หลังจากพี่ไปเลือกตั้งลงคะแนนเรียบร้อยพี่ก็ไปประชุมนู่นแล้วแถวฝั่งทนนะฮะจะเวียนใหญ่แล้วพี่ก็ขึ้นทางด่วนปรากฏว่าตกหนักนะครับ
0: เจอฝน
1: ออกไปประชุมนะครับประชุมเกี่ยวเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องก็ธุรกิจนะเรื่องการตลาดเรื่องสมุนไพรเรื่องงานเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับในยุคปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประชุมอีกที่หนึ่งก็ไปกับคณะเภสัชที่รู้จักก็เพราะว่าเชิญไปคุยกันเรื่องต่อเนื่องอะไรขากลับพี่เพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงห้องทำงานนะพี่นั่งฟังน้องวิทย์น้องศิวลัยนั่งฟังวิทยุ
0: นี่คือขนาดนี่คือขนาดวันอาทิตย์เหรอคะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นะคะเนี่ยโอ้โหประชุมตั้งหลายที
1: ่ครับแต่ก็ติดมากๆติดจนแบบโอ้ประเทศไทยเรานี้นะ
0: ขนาดติดไม่เลือกวันนะฮะ
1: ไม่เลือกวันครับแล้วฝนตกก็ตกหนักด้วยนะ
0: ก็นี่แหละที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าเนาะเรื่องฝนตกรถติดนี่แหละกรุงเทพอ่ะมันไม่มีไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมีอาชีพนะถึงจะอยู่กรุงเทพถ้าไม่งั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกกันหมดละแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละเนาะฝนตกรถติดนะ
1: พี่ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับท่านชาติชาติสุพรรณก็เคยเจอท่านก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าเป็นคนสาธารณะท่านหนึ่งนะท่านก็ไปไม่ว่าจะงานบุญงานอะไรที่วัดนายรองท่านก็ไปบ่อยนะครับที่ก็มีโอกาสได้ไปได้ถ่ายรูปกับท่านก็ไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระภิกษุสามเณรอะไรเงี้ยนะเนื่องจากทางวัดนายรองก็มีโครงการบ่อยแล้วก็เชิญท่านไปรู้สึกหลายครั้งเหมือนกันก็โอเคนะพี่ก็ว่าก็ที่คนที่เลือกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าท่านก็อย่างน้อยๆก็มีผลงานที่ปรากฏนะครับอย่างน้อยก็เราก็ไม่รู้นะก็คนอื่นๆท่านอื่นๆก็ที่สองที่สามนี่ก็ถือว่ามีคนสนใจเหมือนกันนะได้มองเห็นได้สนับสนุนในบทบาทที่ตอนที่เขาจะเลือกตั้งนะที่หาเสียงที่แสดงวิสัยทัศ

0: อะไรต่างๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็โชคดีนะพี่ก็ว่าณปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นใครท่านมริกาบุญมีตระกูลนะครับแล้วก็ดร.อะไรของภาคประชาชนดร.โจแล้วก็ของท่านโจนั่นก็โจใช่ไหมที่ของ
1: อ๋อนั่นก็ดร.โจที่เป็นลูกชายการพันวั
0: ฒน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไอ้อีกคนหนึ่งก็ประชาธิปัตย์ท่าน
1: อนุชา
0: ประชาธิปัตย์อนุชาประชาธิ
1: ปัตย์อนุชาเป็น
0: ครับ
1: เป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากฤษดา
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะก็จริงๆความเป็นลูกเขยของผู้ว่าเนาะก็น่าจะรู้งานพอสมควรเนาะแต่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นคนดีคือที่เห็นนะมีหลายท่านนะที่พี่ไปเดินดูก็ปุ๊บแต่ละคนที่ลงรับสมัครนะลงสมัครตั้งผู้ว่าครั้งนี้ก็มีล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเข้าไปก็อาจจะถ้าทำหน้าที่กันได้ทุกคนทุกท่านนะ
1: คร
0: ับก็แสดงความดีใจกับท่านขอแสดงความดีกับท่านอ่ะท่าน
1: คะแนนก็ทะลุล้านไปแล้วค่ะ
0: ก็ความหวังของคนกรุงเทพนะครับหรือแม้แต่พี่อยู่ปริมณฑลนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดนนท์นี่ก็คือมันเหมือนกับจังหวัดนนท์จังหวัดปทุมใช่ไหมสมุทรปราการพวกนี้ก็เป็นปริมณฑลนะครับหรือเป็นเมืองรองที่มันเชื่อมโยงกันเกือบทุกมิตินะครับไม่ว่าด้านจราจรหรือจะเวลามีน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรเงี้ยอย่างแต่วันที่ก็จังหวัดนนท์แถวปากเกร็ดนะครับที่เมืองทองนี่ก็ถือว่าจังหวัดนนท์เมืองทองธานีนะก็เวลามีน้ำท่วมนะแล้วก็มันก็ต้องระบายไปสู่คลองประปาครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านหลังบ้านพี่ก็ไปออกนู่นไปออกปักเป็ดไปนู่นไปนะฮะก็ปริมณฑลอย่างเงี้ยนะมันก็พี่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มันวิ่งไปวิ่งมากันอ่ะเชื่อมโยงกันหมดนี่นพี่ฟังน้องสิวไลบอกว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหมคนก็เรียกคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นหรือไม่ได้อาไม่มีอะไรอ่ะ
1: เข้ามาทำงานเป็นประชากรแข็ง
0: งานนี้โอ้โห
1: ค่ะ
0: ไปฟ้าประชากรแข็งเยอะมากนะครับ
1: สามสี่ล้านนะพี่หมอรวม
0: ๆน่าจะเกินนะพี่วันนะเพราะว่าคนยิ่งต่างด้าวอีกอะไรเยอะไปหมด
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะเยอะจริง
0: ก็ท่านเมื่อกี้พี่ฟังก็ท่านจะทราบว่าท่านก็ต้องงานหนักขึ้นอีกหลายเท่าเพราะเมื่อคนไว้วางใจอะเนาะเขาหวังไว้ว่าความต่อเนื่องที่ท่านได้ดำเนินการแล้วเนี่ยนะหลายปัญหาต่างๆที่จะต้องให้มันแก้ไขต่อไปที่ไม่อยากจะหวังว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมรถติดอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปเนื่องจากว่าถ้าเราก็ต้องยอมรับตรงๆเอาว่ามันจำกัดใช่ไหมก็เราไปมองเห็นได้ว่าโอ้ยเข้าไปมองเนี่ยมันไม่รู้จะไปแก้จุดไหนแก้จุดนู้นมาตรงนี้ก็เห็นตรงไหนก็ต้องแก้ทั้งหมด
1: ต้องแก้ทุกที่
0: เรื่องผังเมืองพี่ว่ามันมองยากนะครับเรื่องที่จะไปแก้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่พี่ไปเมืองจีนพี่โอ้เมื่อถามว่าทำไมเมืองจีนก็ทำได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ที่ทำได้ทำถนนโหนทางเวนคืนหรือถนนที่แบบกว้างขวางสวนสาธารณะต้นไม้ร่มรื่นใ

0: ใช่มั้ยครับจัดเป็นระเบียบสายปงสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินไม่มีเห็นให้เห็นเลยสักเส้นนึงใช่มั้ยฮะทางเท้าทางรถยนต์รถจักรยานก็ไปวิ่งกันคนละเรื่องนะก็ไม่มาปนกันนั่นก็ถ้าเรามองไปเรื่องของหลักการใช่มั้ยครับของหลักของบริหารประเทศนะครับหรือว่ากฎหมายของประเทศเขาอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะไปทำอะไรอะไรนี่มันก็เหมือนกับกึ่งๆของรัฐนะรัฐสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจว่าใครให้ไม่ให้ ไม่รอไม่ต้องรอคุณจะเวนคือเนี่ยหมายบ้านเราที่มันโอ้โหมันหลายปีกว่าจะตกลงกันได้อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับในการที่จะขยายผังเมืองจะทำอะไรแต่ละจุดนี่ไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่าย
1: จริง
0: คร
1: ับ
0: ฮะ
1: ก็งานหนักเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะงานหนักต่อไปเนาะสำหรับเมืองใหญ่ใช่ไหมคะในการบริหารจัดการเนาะก็ให้กำลังใจทุกคนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ ก็เห็นหลายคนก็ไปที่คุณมลิกาสักนิดนึงนะว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวใช่ไหมที่สมัครรอบนี้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เลยบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเอาสมมตินะสมมติว่าคนกรุงเทพบอกก็4ปีพอละคุณชัดชาติทำงานมา4ปีละให้ไปคือบางคนถึงขนาดบอกว่าคุณชัดชาติเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าโอ้มิฉะนั้นนะถ้าคุณชัดชาติไม่ลงนะคุณมลิกาจะได้เป็นผู้ว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นกระดาม่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้จะได้เป็นผู้ว่านะเนี่ยก็ใช่สิแต่ว่าประเมินว่าคะแนนมันไม่ได้ไงคะเพราะคุณชัดชาติก็นำโด่งไปแล้วนะคะล้านกว่าคะแนนแล้วนะคะ
0: คร
1: ับค่ะ
0: ก็ในต่างจังหวัดด้วยนี่นะรู้สึกจะวันนี้ที่ไหนพัทยาด้วยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ที่พัทยาก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเดิมมั้งคะพี่หมออืมเป็นเดิมเหมือนกันนะคะเป็นรัฐบาลเหมือนที่กรุงเทพมากกว่าค่ะมีเรื่องจะคุยกับพี่หมอเรื่องนึงพูดถึงผู้หญิงนะคะกันเนื่องมาจากว่าสื่อของทางทั้งสหรัฐและอังกฤษนะคะสำนักข่าวเอเจนซี่ค่ะเขาติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการทูตที่นักการทูตสหรัฐวัย43ปีไปเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยนะคะมีภรรยาเป็นคนไทย
0: ก็แปลว่าเป็นใครนะครับต้องเรีย
1: กเป็นนักการทูตของสหรัฐค่ะพี่หมอไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่ย่างกุ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมใช่แล้วปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเขาจับอดีตภรรยาคนไทยนะคะได้แล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักยอดฮิตยอดนิยมของนักการทูตเพราะว่าตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตอังกฤษสถานทูตสหรัฐประจำแบบพม่าเนี่ยเพียงแค่1ไมล์เท่านั้นก็เลยเจ้าหน้าที่ไปจับกุมอดีตภรรยาคนไทยของอดีตของนักการทูตคนนี้ในข้อหาฆาตกรรมซึ่งสื่อสหรัฐบอกว่าถ้าศาลประเทศพม่าตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยผู้หญิงไทยคนนี้จะต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรืออาจจะถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะคนนี้ก็เป็นนักการทูตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยปฏิบัติในหลายประเทศมาก่อนย้ายมาประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งค่ะแล้วก็มาโดนอดีตภรรยาซึ่งเป็นคนไทยฆ่าเสียชีวิตค่ะพี่หมอเนี่ยค่ะเขาบอกว่าด้วยการเดี๋ยวนะด้วยการใช้มีดแทงศีรษะและลำคอนะคะ
0: สุดยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมอันน
1: ี้43เท่านั้นเอง
0: โอ้ครับ
1: นะคะนักการทูตคนนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็

0: ขาบอกว่าเขาใช้คำว่าอดีตภรรยาชาวไทยก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะหย่ากันแล้วแต่ว่าสื่อของอังกฤษก็รายงานคึกคมเลยว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการหย่าร้างกันเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสมรสกันเมื่อปี2561ค่ะทีนี้ณขณะนี้แน่นอนถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือกับหญิงไทยผู้ต้องหาคนนี้เข้าใจว่าณขณะนี้ก็คือยังถูกจำคุกอยู่ที่พม่าค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราจะสะท้อนอะไรยังไงดีไหมหรือไง
0: ก็สะท้อนถึงว่าอะไรก็ตามแล้วคือคำว่าคู่ผัวเมียเนี่ยเนาะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: จะเป็นชาติไหนคือประเทศไหนก็ทะเลาะกันเหรอคือสะท้อนว่าทำไมคนเราถึงขนาดทะเลาะกันขนาดฆ่ากันตายได้ภายในไม่กี่อย่างเนี้ยล่าสุดแล้วกันที่มีชาวออสเตรเลียฆ่าเด็กไทยเด็กสาวอายุ17ที่ตายเมื่อวานอะที่พัทยานะอีกคนนึง
1: ครับครับ
0: อือเนี้ยทำไมช่วงเวลาแป๊บเดียวทำไมคนถึงขนาดฆ่ากันตายได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: แหมวิเคราะห์นี่เนาะ
0: ก็คู่หลังเนี่ยที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยอายุเยอะกับเด็กไทย17ปีเนี่ยคู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเจอเอาใกล้ๆโรงแรมแล้วก็พอเจอปุ๊บก็ชักชวนขึ้นห้องตกลงราคากัน1,000 บาทแล้วก็พอไปถึงเนี่ยอันนี้เจ้าตัวเขาสารภาพรับสารภาพว่าที่เขาฆ่าเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุ17เนี่ยอ้างว่ามีประจำเดือนแล้วไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้ชายก็เลยขอเงินคืนครึ่งนึงปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เผอมือบีบคอตายค่ะพี่หม
1: อ
0: พังมือเราก็เรียกว่าพังมือเนาะ
1: เนี่ย
0: มันอะไรทำไมฆ่ากันง่ายขนาดนี้หรอ
1: มันอย่างนี้ครับเราจะไปพูดถึงเราก็จริงๆแล้วนะมันข้อเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรใช่ไหมครับเอาอันแรกก่อนนะครับอย่างกับท่านพูดใช่ไหมท่านพูดกับหญิงไทยเนี่ยแน่นอนครับต้องมีการก็อาจจะต้องมีการขัดแย้งหรือมีอะไรที่มันมีด้านด้านจิตใจด้านอารมณ์อะไรต่างหลายอย่างอ่ะทั้งมันเป็นเหตุจูงใจกับการฆ่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องที่จริงอ่ะนะเราจะพูดไปก็ลำบากใจเพราะว่าแล้วคดีเกิดเนี่ยนั่นคืออะไรคือส่วนใหญ่แล้วในแต่ละประเทศนะนั่นไม่อย่างเอากฎหมายพม่าเขาก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเองก็ต้องสืบค้นนะว่าถ้าจับได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องค้นหาสาเหตุว่ามีแค่อะไรแค้นเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องมาฆ่าแรงจูงใจอะไรที่ทั้งไงถึงกับต้องฆ่าใช่ไหมครับอันนี้ตัวนี้มันเป็นข้อสรุปมันจะได้แต่ว่าถ้าเราดมเราไปนี่มันยากนะยากกันว่าทำไมทำไมขนาดนี้มันถึงฆ่ากันนะแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งท่านทูตไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆนะ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วก็มีความสามารถต้องสูงนะครับที่จะส่งออกมาเป็นอยู่มาทำสถานทูตในประเทศต่างๆพวกนี้นะมันก็บอกแล้วจริงๆแล้วเราพูดพวกนี้มันระวังมากเลยรายการที่เรายังไม่ชัดเจนนะก็เราต้องรอฟังแล้วว่าข้อสรุปกับตำรวจนะครับที่เขาสอบค้นคดีมาแล้วนี่ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับว่าจะต้องมาฆ่านี้เป็นอย่างไรนะครับมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งอะไรมันมีเยอะมันมีหลายสาเหตุนะเนาะขนาดต้องฆ่าขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแหละนะฮะแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับก็กับคนที่ถูกฆ่าบางครั้งเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชาย

0: อะไรเวลาอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะสามีภรรยาการฆ่ากันเนี่ยแต่นี่ก็บอกเป็นอดีตนี่นะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันพวกเนี้ยมันเรื่องของหลายเรื่องนะสิอะไรเราถ้าพูดเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไปกระเทือนอะไรอะไรมันเป็นคดีที่ก็เรียกว่าเราอย่าไปคาดเดาเดาอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเดาแต่ของคนไอ้ผู้ชายนี้นะออสเตรเลียนี่อันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันว่าที่มันตำรวจไทยเราก็ต้องสืบอยู่เหมือนกันว่าอะไรทำไมถึงขนาดต้องฆ่านะถึงฆ่าบีบคอรัดคอดีว่าเขารู้สึกเขากำลังจะหนีออกนอกประเทศในวงเวลาที่ก็บอกว่าถ้าไปช้าไปจับช้ากว่า 4-5 นาทีก็จะขึ้นเครื่องใช่ไหมเห็นที่ก็อ้างฝั่ง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาฆ่าเลยอะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเก็บร่างเอาไว้อีกวันหนึ่งนะกว่าจะเอาใส่กระเป๋าออกมาทิ้งอะค่ะเป็นความใจเย็นของผู้ชายคนเนี้ย
0: แต่ว่าอันนี้เรื่องของฆาตกรรมแบบนี้นักสืบถ้าเกิดเราเห็นแล้วมันจะมีเรื่องของการล่วงละเมิดใช่ไหมครับมันเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช่เพราะว่าเด็กอายุ17
0: ใช่ไหมครับอันนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องติดกับทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าบีบคอเนี่ย ก็ไม่กล้าเอาอีกแหละว่าบางทีมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นอารมณ์มันเป็น
1: มันเป็นอะไร
0: วิปริตเขาเรียกอะไรเงี้ยนะมันมีเยอะเลยนะสุไลนะ
1: ค่ะค่ะ
0: นั้นก็ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงขนาดเราก็เคยได้ยินบ่อยนะพวกซาดิสพวกมาโซคิสพวกอะไรนี่เกี่ยวกับความผิดปกติในด้านเพศใช่ไหมครับฉะนั้นคนพวกเนี้ยเวลาเราพบเห็นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้คือหน้าตาเขาหล่อเหลานะครับมันอัตยาใสพูดจาดีบุคลิกภาพอะไรดีทุกอย่างแต่ในด้านความผิดปกติความวิปริตของเขานี่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับแล้วก็พวกนี้บางทีเวลามันเกิดเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างมันเกิดโดยเฉพาะมันมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพศนะครับแล้วก็อะไรที่มันไปกัดฟังเป็นอะไรต่ออะไรนี่มันมีหลายอย่างนะบางคนชอบทรมานชอบมันมีความสุขนะถ้าเกิดว่าทำให้เขาเจ็บทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดนะเราไม่ต้องเดาเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องนะกับญาติที่ต้องสูญเสียน้องอายุยังไม่มากเลยนะเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ17ค่ะพี่หมอ
0: โอ้นี่ไงอันนี้ก
1: ็17
0: ไม่รู้ว่าบางทีนะเราก็เห็นครับบางทีเราเห็นว่าบางทีนะติดยาเสพอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มันอาจจะมีสาเหตุได้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะการไปก็เรียกว่าไม่รู้นะเราก็บ้านเราหนุ่มสุดไหลกินวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราก็เสียภาพลักษณ์มาหลายบ่อยๆเรื่องของผู้หญิงเวลาไปใช้บริการอะไรต่างๆพวกนี้นะตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะซึ่งพวกนี้จริงเราก็มันก็ต้องย้อนเหมือนกันนะครับหนุ่มสุดไหลว่าสภาพนั้นผู้บริหารประเทศเนี่ยกระทรวงไหนรับดูแลเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ของความเป็นไทยคือจริงเหล่านี้บางทีต้องปลูกฝังต้องตอกย้ำนะให้เขาเห็นคุณค่าของความเป็นไทยไว้นะอะไรที่มันอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราบางทีว่าแต่งตัวหล่อแหลมตลกสายเดี่ยวใช่ไหมคืออะไรคือมันแสดงออกซึ่งมันบางครั้งเราก็เตือนกันสักหน่อยเนาะเพราะบางทีเนี่ย

น่าสังเกตตรงที่ว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยพอเข้ามาที่พัทยาเนี่ยเวลาเขาเจอผู้หญิงเขาคิดว่าต้องมีอาชีพอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมเขาอ้างว่าคือโอเคคนตายพูดไม่ได้แล้วเนาะแต่เขาพูดง่ายๆว่าเอาเจอใกล้ๆโรงแรมนี่แหละแล้วก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็คิดว่าใครๆก็ชวนได้อย่างนี้เหรอขอคุยได้แล้วก็จูง

0: น่าเสียดายน่าเศร้ามาก
1: ครับก็ตอนนี้ก็เศร้าก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติอ่ะนะคงเสียใจเนาะตอนน้องก็อายุยังไม่มากก็มันก็ได้แต่มันเวลาเกิดแบบนี้คืออะไรมันก็จะได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นบทเรียนหรือเป็นอะไรที่มันทำให้คอยระมัดระวังอ่ะพูดอะไรมากไปก็ไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็บางทีก็นะไม่รู้จะทำยังไงก็ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเพศอ่ะมันมีบ่อยมากเลยนะไม่เป็นไรถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้ก็กฎหมายที่ก็เรียกเด็ดขาดนะไอ้ข่าวพวกนี้บางทีมันเกิดน้อยมากเลยนะเกิดน้อยกว่าเพราะบ้านเราบางทีพอพูดไปสาวไปสาวมาก็มันยังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่กระจ่างเท่าไหร่นะว่าคนที่เคยทำพวกนี้มาแล้วเนี่ยแล้วทำไมก็พูดง่ายว่ายังบางคนติดคุกไม่นานนะคดีไปเนี่ยติดคุกไปสักพักเอาออกมาแล้วไอ้คนนี้เป็นคดีเนี่ยคดีพวกข่มขืนคดีพวกเนี่ยแหละมันเดี๋ยวออกมาอีกแล้วนะเพิ่งเหมือนที่ออกมาจากคุกไม่นานนะเพิ่งจกโยกนี่เองบอกเพิ่งออกมาเนี่ยคดีเนี่ยไปข่มขืนเขาไปทำอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยพี่นี่พี่ว่ามันก็สำคัญกันนะ
0: ค่ะใช่เลยเนาะก็จริงๆตำรวจไทยเก่งมากนะก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปนะคะสืบจนรู้อ่ะคิดดูว่าโอ้ยตอนแรกก็ปฏิเสธนะที่หมอสุดท้ายก็จนรู้แล้วก็มารวบไว้ที่สนามบินนะคะชื่นชมเราพักกันแป๊บนึงนะคะที่หมอคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะ
1: ครับได้ครับหนังสือได้ครับ
0: สักครู่ค่ะเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะมีคำถามของน้องผู้หญิงอายุ48เคยแต่งงานกับสามีคนแรกเลิกกันมีลูก1คนสามีอายุ59ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มีโรคความดันเบาหวานไขมันสูงและอ้วนหมดสภาพทางเพศแล้วค่ะพี่หมอจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ดิฉันเลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อของเทียมมาช่วยตัวเองสามีเลยแอบเห็นทะเลาะกันบ่อยเลยแยกทางกันนะคะพอแยกกันได้3ปีก็มีสามีใหม่อายุ65ค่ะนี่คนใหม่อายุ65ร่างกายแข็งแรงแต่ก็หลังเร็วจนรู้สึกผิดหวังอีกแล้วก็เลยมาแอบใช้ของเทียมเหมือนเดิมควรจะบอกสามีไหมกลัวว่าถ้ามารู้ทีหลังเดี๋ยวจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะพี่หมอก็เลยถามว่าการใช้ของเทียมบ่อยอันตรายอย่างไรบ้างควรบอกสามีคนปัจจุบันว่าอย่างไรดีว่าเราไม่ถึงจุดเขาก็เลยจะเสียใจไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: คืออย่างนี้นะครับแหมเราก็พูดไปพูดมานะ
0: ค่ะ
1: จากดูปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนน้องก็จะโชคไม่ค่อยดีเลยไปเจอผู้ชาย2ชายเนี่ยนะมักจะเกิดความบกพร่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องการแข็งตัวสมัยใหม่ก็เรียกว่าย่นสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องพอมันเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงความสุขในครอบครัวก็คือของผู้หญิงนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดต้องหาสิ่งที่มาทดแทนมาช่วยเพื่อที่จะให้มัน

0: เรียกว่าระบายนะครับความตึงเครียดต่างๆออกไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจะถามว่ามันจะควรจะบอกไหมนี่นะก็ตอนแรกเบื้องต้นก็ต้องไปโทษของผู้ชายก่อนว่าทำไมเขาไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความปกครองทางเพศซึ่งรู้ก็รู้สมัยนี้อะไรก็สามารถที่จะดูแลรักษาฟื้นฟูแบบง่ายๆไม่ได้ยากนะอย่าปล่อยปละละเลยอันนี้พี่ย้อนตรงนี้นิดเดียวว่าการที่เราจะมีผู้ชายต้องรับผิดชอบที่ว่ากันอยู่เสมอแปลว่าเวลาแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องให้ความสุขกับภรรยานะครับให้มันครบถ้วนอย่าให้มันบกพร่องนะฮะแต่ทีนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเรื่องค่อนข้างจะว่าใหญ่ก็ไม่รู้นะบางทีก็บอกโอ้ยปัญหานิดเดียวแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการไม่ค่อยยอมรับโดยเฉพาะอย่างที่คนแรกใช่ไหมที่บอกพอไปเห็นน้องเขา
1: ใช้ของเท
0: ียมนะครับเพื่อที่จะ
1: ทะเลาะกัน
0: จริงๆความสุขกับ
1: จริงๆผิดไหมคะควรโกรธไหมคะพี่หม
0: อก็อยู่ที่ก็เลยอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ของผู้ชายนะแต่ละคนบางทีก็ไม่ยอมรับบอกเอ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้จริงๆมันยังไปโทษผู้หญิงด้วยนะโอ้แบบขนาดนั้นเลยเหรอขาดไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะบางทีไปโทษอีกอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งที่เองตัวเองไม่ได้รู้ตัวว่าอ๋อตัวเองไม่ได้ทำให้เขามีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ทางเพศในเรื่องความสุขด้านทางเพศเนี่ยก็เนี่ยแหละการที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทั้งอะไรที่เราบอกว่าการอยู่ด้วยกันน่ะก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีโตว่ามันเรื่องรสนิยมเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรสนิยมเรื่องรับประทานอาหารรสนิยมการแต่งตัวรสนิยมในหลายมิตินะแต่ว่าก็คือเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะควรทำความเข้าใจควรจะเรียนรู้ที่ว่ารู้เขารู้เรานั่นแหละนะทีนี้ถามว่าควรจะบอกไหมเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมถ้าบอกไปเนี่ยถ้าบอกวันนี้มีคนใหม่ใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยว่าคนใหม่เนี่ยก็ควรจะบอกไหม
1: ใช่คือกลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมเดี๋ยวโกรธอีกพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็จะว่าควรไหมพี่ว่าก็เลยจับเข่าคุยนะครับถ้าว่าตัวก็พูดตรงว่าพี่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะเรื่องของความเปิดเผยนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสามีภรรยาเนี่ยมันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะเรื่องเพศเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงก็บอกกันไม่เป็นไรหรอกเธอให้เสร็จก็แล้วกันให้เธอสบายเลยฉันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่สบายไม่สบายตรงไหนแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็เหมือนกับบางคนร้องไห้แอบร้องไห้นะว่าเวลาผู้ชายต้องการแล้วไปแสดงแบบเหมือนกับต้องการเอาให้ได้จะต้องทำให้เสร็จจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไงนะซึ่งเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหานี่แหละตรงไหนบางทีมันพอทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลยมันเกิดยังไงมันแทนที่จะสื่อสารกันปรับความเข้าใจกันทำไมเขาถึงได้เปิดให้การปรึกษาปัญหาตรงนี้นะคือบ้านเรานี่มีเยอะทั้งสลายกรมสุขภาพจิตเอ่ยที่ไหนเนี่ยมันมีหลายๆแห่งนะที่ให้การปรึกษาเรื่องปัญหาทางครอบครัวการชีวิตคู่นะมันมีคือมันมีในก็เรียกว่าชีวิตคู่มันมีเสมอนั่นสิเลยเวลามันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกใครแต่ว่าถ้าไปบอกคนกลางบอกคนที่เข้าใจในปัญหานะครับแล้วก็บอกเล่าสาเหตุมันเป็นเกิดจากใครจากผู้หญิงจากผู้ชายนะฮะแล้วก็บอกความจริงกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกนะ

0: มันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปปรึกษาแล้วก็ยอมรับความจริงกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองจะดันทุกรังโอมแหมจะน่าถูกยันเตแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะต้องยอมรับนะครับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าว่าก็ใช้อย่าไปใช้อารมณ์บางทีมันเรื่องเมียงแต่เรื่องเพศในเวลาบางทีมันจะโยงไปเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะนะครับผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายบางทีก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: โหมันสำคัญนักเหรออะไรเงี้ยนะมันทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้
1: ขนาดนั้น
0: เพราะตัวเองความรับผิดชอบไม่มีตัวเองไม่รู้ว่าภรรยาเรานี่เป็นยังไงมีความต้องการอย่างไรนะครับความพร้อมความอะไรมันต้องเรียนรู้มันต้องทำความเข้าใจกันอะไรนะฮะไม่ใช่อยู่กันไปวันก็เมียฉันนะฉันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ก็ต้องโทษผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยจะว่าเรื่องของเทียมมันก็เป็นต่างประเทศหลายประเทศที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวคนตัวหนึ่งตัวช่วยนะในบางประเทศที่บอกว่าในห้องนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในห้องนอนเลยนะครับมันจะไว้ในห้องนอนว่ามันอาจจะช่วยกันบางคนอาจจะไปช่วยเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเล้าลมเป็นตัวช่วยให้มันตื่นเต้นมีสิ่งอะไรแปลกใหม่ก็เมื่อก่อนก็มีอะไรว่าเรื่องเซ็กซ์ทอยนะก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ก็พัฒนามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทั้งผู้หญิงผู้ชายของผู้ชายนี่ก็เหมือนกันของผู้ชายก็มีแบบของเทียมนะของเทียมแหละเราดูนั่นสิละมันมีหลายประเทศซึ่งก็ทำแบบเปิดเผยหรือทำใกล้เคียงของจริงมากๆเลยครับนั่นนะ
1: ก็ไม่ก็คือบางคนอาจจะแบบไม่กล้าบอกกลัวจะซ้ำรอยใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถามข้อที่สองว่าประเทศไทยควรให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องเพศกับคู่สมรสจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวอันนี้คิดยังไงว่าต้องมีเรื่องนี้เช่นเนี้ยการใช้ของเทียม
0: จริงๆนะนุ๊กเสียดายพี่ว่าอันนี้ก็เป็นน้องก็คิดถูกนะเพราะว่าคือคนต้องไม่รู้ไม่ประสบปัญหาด้วยตัวเองไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่าที่จริงเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดกับว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองคือมนุษย์อ่ะนึกอะไรว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผู้สามีภรรยาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเพศนะครับเรื่องเซ็กซ์นั่นนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะบางคนนี่ก็บอกว่าอดข้าวหรอกนะข้าวจีวาวายไม่ตายหรอกเพราะอดเสน่หาเนี่ยนะแต่ว่าเขาว่ากันว่านะครับเรื่องเซ็กซ์เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะน้องสิวแหละนะก็ถ้าคนไม่สังเกตหรือว่าคนไม่บอกให้ความสำคัญก็อะไรก็แล้วก็ไปแต่จริงๆลึกๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากๆเลยนะฮะที่เราพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองรู้เยอะนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะเราก็ได้จากข้อมูลจากท่านผู้มีปัญหาทั้งหลายเลยนะคืออะไรว่าทำไมอะเรื่องของการที่ผู้หญิงกับผู้ชายนะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดช่องว่างเลยที่วันนี้พี่เคยได้ยินแวบๆว่าอะไรนังสิวอะไรเป็นคนพูดเองนักวิชาพี่ฟังมาว่าอะไรนะเพื่อนสามีอะไรเพื่อนสามีมาเอาภรรยาไปแอบนัดภรรยา
1: อ๋อใช่ วันนี้ค่ะ
0: ตัวฟัง
1: ใช
0: ่เออ
1: นั่นแหละใจเย็นมากเลยเขามันก็จะให้อภัยอ่ะเขาบอกเขาเลิกกันด้วยดีกว่าที่จะมานั่งทะเลาะฆ่าแกงกันเหมือนกับเป็นคดีใช่ไหมนี
0: ่
1: ค่ะ
0: อันนี้ครับ
1: ค่ะเนาะ
0: นี่แหละน้องสไลด์ก็ถือว่าคือบางทีเนี่ยเรื่องความแบบคือบางครั้งอะผู้หญิงเองเขามันเหมือนกับไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันนะนอนกับสามีโอเคไม่เสร็จใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่มีความสุขถึงที่สุดอะ

0: างอย่างอ่ะมันไม่ได้แบบประทับใจเลยอย่างเงี้ย
1: นะคุยกันหาทางออกดีที่สุดส่วนใครที่อยากจะคุยกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยจะคุยทางไหนยังไงพี่หมอบอกได้เลยค่ะ
0: กับที่คุยได้ก็เนี่ยนะครับทางโทรศัพท์นี่ก็ได้ครับแต่ก็ขอไปบางทีโทรมาบ่อยพี่ก็ไม่ได้รับเท่าไหร่นะบางทีก็โทรมาบ่อยๆแล้วกันนะครับโทรมาเรื่อยๆก็เบอร์นะครับ0876977666087-697-666บางคนหลายท่านขอไปจริงๆหลายท่านบางท่านเนี่ยขอไว้คือบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ประชุมนี่ไปประชุมวันนี้วันทั้ง3ที่แล้วก็มันไม่ก็สะดวกบางทีที่จะรับอะไรบางทีนะถ้ามีไลน์นะคนที่มีไลน์ก็ฝากมาพี่ก็ตอบทางไลน์เค้ามีนะอันนี้ต้องขอไปนะครับต้องขอไปครับแต่ก็ยินดีนะครับยินดีได้นะครับยินดีที่จะตอบ
1: ได
0: ้นะครับ
1: นะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: TM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง 22:00 นถึง 5:00 นทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: 990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: บอลโลกสตอรี่
10: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

1-6-7-3-6 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 今でも君の行動を考え。
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมอู๋อัครเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
2: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีทุกฝั่งด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: แม่เพลงนี่โรแมนติกจริง
1: ๆเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
2: เอาเหรอ
1: เอออ
2: ๋ออ่ะฮะ
1: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
2: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
1: โอ้เฉพาะเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าๆคือสไตล์ออกแนว
2: มาดดู
1: ออกแนว

0: คาราบาวนะ
1: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆ หน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: เออโอ้โห
0: แบบดูแล้วทรงแบบน่าจะเป็นแบบพี่เสกโลโซ
1: แต่ว่าแต่ชาวร็อกหน่อย
0: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพี่เสกเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
1: ชอบฟังเพลงช้า
0: ใช่
1: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
0: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที
1: ่
0: ยงคืนเองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหนแต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อนอ
1: ี
0: กวันก็เป็นได้
1: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
0: คือถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะ
1: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะดูถึงจบเกมได้ไหมเนี่ย
0: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์ม
1: ัน
0: ก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
1: ต่อให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
0: จริง
1: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี้
0: แหมมันต้องเหลือต้องอีก15ค
1: ู
0: ่โอ้โหเยอะแยะ
1: โอ้โหแล้วคู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่อ่ะใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
0: จริง
1: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากมั้ยแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
0: อย่างพี่จุ่นเป็นต้นเคยไปเรียนมา
1: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเนี่ย
0: เอ้ย
1: ก็อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วงตีสองนะครับ
0: ใช่
1: ก็จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
0: ครับ
1: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดิวปิดดิวอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดิวกันสบาย
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยว
1: ก็อ่ะมันก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่เลยก็วันนี้นี่เดี๋ยวคงมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องทัศนะ32ทีมสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
0: เพราะว่ามันจบไปแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเอาจริงๆผมว่าณสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสนุกแตกต่างมากน้อยกันไปนะคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอันดับ3เข้ารอบเนี่ยผมเห็นถึงความสนุกของการเข้ารอบของอันดับ3อ่ะที่มันต้องไปอ้างอิงจากกลุ่มอื่น
1: บางทีมแข่งจบไปแล้วยังต้องรอลุ้นโอกาสของตัวเองอยู่
0: จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแร
1: ม
0: มันก็ครึ่งๆกลางๆไง
1: ครับผม
0: มันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็สนุกตรงนี้แหละนะครับ
1: ก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันหน่อยละกัน
0: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
1: ครับผมก็ข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
0: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พี่
1: ไม่แน่ใจเลยอ่ะผมไม่ได้เลือกด้วยเพราะผมอยู่สมุทรสาครอ๋อ
0: ลืมไปอ๋อพี่คนปากน้ำนี่ว่า
1: ครับผม
0: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงนี่เอง
1: เอาเหร
0: อ
1: คนเยอะไหม
0: เยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วยก็อันนี้เศร้าเฉยอาจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไวแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
1: หรอคะแนนขาดทลายเลยหรอ
0: ขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: หรอ
0: ใช
1: ่โอ้อ่ะ
0: ขนาดกระจุยเลย
1: ครับผม
0: อันนี้เลือกฟุตบอลดีกว่า
1: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ12นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอะเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาโกซิวานายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับผม
0: ครับ
1: นอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางแอสโมโนโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับ ทางอาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับ

0: ด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมโนโกเนี่ยจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโอ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
1: แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเดลอูกาเต้เนี่ยตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
1: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอ่ะ
0: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
1: จะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
0: ครับผม
1: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะ
0: อ
1: ดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
0: ครับผม
1: เพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้น
0: อ
1: ่ะคือแล้วเคาะซ้ำกรรมซัดนะพี่จุนคือต้องจากเจ้าตัวเป็นแบบนี้ผลงานทีมชาติ
0: อ
1: ุรุกวัยอยู่เป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
1: จริง
0: ครับผม
1: แต้มน้อยไปหน่อยนะครับ
0: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอตแลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮงมยงโ
1: บ
0: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
1: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ยสำหรับประเทศของเขาอะ
0: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาไข่โดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
0: ้ครับผม
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
0: อ
1: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได
0: ้
1: เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
0: โอ้โห
1: นะครับเขาบอกว่าเงิน

0: ภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
1: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาดต่อแอฟริกาใต้อ่ะ
0: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ละดุ้งเลยวุ่นวายเลย
1: หูนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโวกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถามแต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
1: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าน
0: ั่น
1: แ
0: หละดิ
1: จริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
0: มุ่งมั่นตั้งใจแต่มันเล่นไม่ดีเองนะ
1: มันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
0: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสความจริงจังมากๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
1: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายเป็นว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
0: แพ้แอฟริกาใต้
1: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
0: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
1: ้ครับ
0: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคแหละอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได้
1: สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลยคุณภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
0: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่วางภาพเอาไว้นะคร
1: ับ ครับผม
0: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
1: ครับผม
0: ทั้งไข่ทั้งการปาก็เรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ไม่รู้จะให้กลับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่ากลับเองเลยอุรุกวัยนี่อย่างโหด
1: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีเอเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากเปเชเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเปเชเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอคิอุชนะครับตัวดิกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโกนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
0: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
1: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลขระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
0: มิลานมีตังขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้โหคือค่าตัว
0: งงเหมือนกันเลยนะ
1: ตกใจมากเลยนะ
0: ไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่มหรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือโอ้โห
0: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
1: คุณเป็นตัวสำรองของเปเชไง
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: โอ้โหผมก็
0: คือเขาคือขายยังกับราคาแบบโอ้โหยิงเปี้ยงป้างอ่ะ
1: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคา มาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด์อ่ะ
0: นั
1: ่นแหละก็เป็นราคาที่ฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
0: แต่มิลานนี
1: ่แต่มิลานก็เอาเฉย
0: เฮ้ย

0: บางคนมองว่ามิลานเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะ
1: อืม
0: เออไปทุ่มกับกอนซาโลรามอสเฉยเลย
1: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
0: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่าลูเบนเลยอ่ะ
1: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลรามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี่เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: เออนี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
0: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้ว
1: และจริงนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
0: โอ้โหดูแล้วเร่งเครื่องในการเสริมทัพน่าดู
1: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการนี่อยู่ที่ราวๆประมาณสัก20ล้านยูโรนะ
0: เสียดายนิดเดียวคือมิลานเนี่ยเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
1: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า
0: พลาด
1: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำเออครับผมสุดท้ายอาริกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: เจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
1: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้ว
0: อ๋อ ย
1: ุคของมาร์คส์อาริกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
0: โอ้งี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
1: เข้าแก๊ปเลย
0: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
1: ครับผม
0: ส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยังลงมายิงฟรีคิกได้อีกนะ
1: อืมใช่ๆๆใช่
0: เกินไปเมื่อวานนี
1: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูแล้ว
0: เ
1: ออแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะจนกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
1: อืม
0: อืม
1: ก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วเส้นทางของอาร์เจนตินาดูง่ายซะด้วยนะ
1: เออ
0: ง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนตินาไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
1: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
0: ได้ๆ
1: ในการปลดคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ดูซิว่าเรา2คนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั่งไหม
0: ได้
1: ไล่เป็นคู่ไว้แล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
0: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
1: เอาทีมเข้ารอบ
0: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
0: แต่เกมนี้
1: ต้องบอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
1: เออไม่ได้แชมป์กลุ่ม
0: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมองว่าเกมเนี้ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90นาทีผมว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: เออมันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
1: ้
0: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
1: ก็ไม่รอดเผลอๆจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
0: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีผมมีไกด์เลยอ่ะ
1: เออโอกาสลุกประตูเม็กซิโก
0: แล้วเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวไลฟ์ฟอสเตอร์สำรอง
0: เออผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะแล้วนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วย
1: อืม
0: แล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟ

0: ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละคิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์อ่ะโอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิลโคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดาม ากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ใครล่ะที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ใช่ไหมมาโฟเกงที่นัดกับเกาหลีใต้ดูจะเล่นดีและเกมรับพวกเขาเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ละ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลด์อย่างเทโบโคมุกโคเอน่ากลับมาจากโทษแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทาง Evidence มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงและทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีกแอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตส
0: ์
1: โมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตส์อโพลิสออร์แลนโดไพเรตส์มีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้นักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรตส
0: ์ออร์แลนโดไพเรตส์นี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตส์เพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตส์เนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์คได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการเข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
0: เดี๋ยววันนี้ความเจ้าภาพร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
1: ใช่ช็อกเลยนะ
0: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
1: บราซิลกับญี่ปุ่นล่ะ
0: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได
1: ้
0: ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได
1: ้
0: จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
1: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
0: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
1: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอโมร็อกโก
0: มันยากอยู่แล้ว
1: ยากอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์กับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
0: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
1: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ก
0: ็
1: โห
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นเนี่ย
1: ถ้าถามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
0: ครับ
1: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันอ่ะผมไปทางบราซิลแล้วกัน
0: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบอ่ะ
1: โอ้ย
0: มันจะได้แบบเอ้ยมีอะไรหน่อย
1: พ
0: ล
1: ิกล็อกนะอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะ
0: เพราะญี่ปุ่นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
1: ้คู่นี้ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอลกอดอไหม
0: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาด

0: าดครับ
1: มีบทเรียนละ
0: มีบทเรียนแล้ว
1: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
0: อ่ะที่แพ้ไป
1: ที่แพ้เอลกอดอไปอ่ะ
0: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดูโอ้โหตัวหลักนี่วะ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
1: เปลี่ยนตอนนั้นนาธานเวียนบราวน์เห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมโอ้โห
0: ที่ไหนได
1: ้เรียบร้อย
0: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรน่ะมันเอกวาดอร์ใช่ไหม
1: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
0: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกคร
1: ับ คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ย
0: โอ้นี่ใช่เอาจริงๆชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
0: อันนั้นก็ยิงเอายิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
1: โมร็อกโกไม่ได้เฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
0: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
1: เออ
0: ใจ
1: ผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
0: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใครอย
1: ู่
0: แล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะนะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
0: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
1: อ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
0: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
1: หัวก้อยอ่ะ
0: ไม่แปลกไม่แปลก
1: หัวก้อยได้เลยอ่ะไอริโคสกับนอร์เวย
0: ์โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนะสุดท้ายเขาทิ้งเลย
1: เ
0: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอริโคสแล้วบอลไอริโคสเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
1: เยอรมันยังลิ้นห้อย
0: เป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอามัน
1: เอายาเดียวมันเด้ดีกว่า
0: หยอกเดียวมองเด้โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่า
1: อ
0: าจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลี่ยมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการมีฮาแลนด์นะผมว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
1: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โค้ดอาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาโดมันเด
0: ้
1: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
0: ครับ
1: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
0: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสเขาส่งสำรองลงทั้งทีมครับเราผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบเล่ด้วยแหละคือเดมเบเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โค้ดได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: คู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบเบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
0: โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่ห นึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ
1: ้
0: น
1: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
0: ถล่มแน่นอน
1: ไม่น่ารอด
0: ผมบอกเลย
1: เดมเบเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
0: ้3 4 0ต้องมีอ่ะ
1: เออคู่นี้นี่ผม
0: บอกให้
1: เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้โหผมเห็นแล้วใสปิ๊งมากเลยฝรั่งเศสน่าจะถล่มสวีเดนได้
0: ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
1: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแน่นอนไม่ค่อยได้แล้วต่อ
0: โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว
1: แต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกินนะเกมบุกอ่ะ
0: จริง
1: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
0: โอ้อันนี้
1: เจ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาละ
0: คือบอลคอนคาเคฟกับอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
1: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
0: ใช่เดือด
1: มาก
0: เดือดเดือดเดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
1: อันนี้เล่นที่เอสเตกาม
0: ันจะได้เปรียบตรงนี้
1: แหละเม็กซิโกจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
0: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
1: เสียงเชียร
0: ์ความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอลกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่นี้สูสีเลย
1: สูสีมาก
0: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่นี
1: ้อังกฤษกับดีอาคองโก
0: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
1: ้
0: แต่คงจะชนะเบียดดีอาคองโกเพราะว่านักเตะมันเคย

0: กันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะแล้วอังกฤษก็ดูเกมลูกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
1: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกนี่ลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
0: ดูยังไง
1: ดูแบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการคลองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่นักกวาดการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมาเท่าไหร่
0: แล้วดูดิอาคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ย
1: บอลเขาเหนียวแน่นโอ้โหโปรตุเกสยังเจาะเขายากเลย
0: บุกไม่ลงบุกไม่เข้าอ่ะผมว่าอังกฤษถ้าจะชนะดิอาคองโกก็

0: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
1: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะปิดในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
0: คุณทำไมนิวซีแลนด์
1: อ
0: ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อดซาปล่อยไปให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่เดอบรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
1: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
0: แล้วหลังบ้านเบลเยียมพี่
1: ก็แน่นอนไม่ได้
0: เออ
1: เซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมรุกดีๆเยอะนะ
0: โดน
1: มีโอกาสโดนมีโอกาส
0: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
1: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
0: อเมริกา
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
0: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
1: ผมว่าบอสเนียอาจจะได้เหนียวโดยรวมนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได้
0: เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: แล้วดูคึกคักอ่ะ
0: ครับ
1: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
0: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
1: ่ครับผม
0: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
0: คิดเหมือนกัน
1: โปรตุเกสกับโครเอเชียผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันเป็นโครเอเชียเนาะ
0: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
1: เขี้ยวอ่ะ
0: เล่นไปเล่นมานี่โหความเขี้ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
0: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลาเน
1: ี่
0: ย
1: ต่อเวลาแน่นะแต่บอกว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีโอ้ว
0: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะเออผมว่ามันก็คงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อ่ะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิตเจออะไรแต่ว่าโมดิตเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู
1: ่ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
0: ต่อเวลา
1: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
0: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะ อย่าให้แบ็คเขาบุก
1: อ
0: ยากให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
1: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
0: นูโน่เนี่ยเมนเดส
1: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโลอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วก็อย่าไปให้วิตินย่ามันตักบอลได้อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดาของโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได
1: ้แล้วใครจะเข้ารอบ
0: โปรตุเกส
1: โอเค
0: โปรตุเกสแหละ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: โอ้โหเจอกันชั่วโมงนี้ผมว่าความเขี้ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเรีย
1: คิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่งคือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ
1: อ
0: ย่างเช่นเสมอกาตา
1: เอออันนั้นประเดิมดีโอ้เอาจริง
0: ก็ไม่ได้แย่
1: ไปพลาดเองอ่ะ
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขายังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เออผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่ามากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต์
0: โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี้
2: ยากมาก
0: เออคู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโหคู่นี้นี่คือสองจิตสองใจเลย
1: เพราะออสเตรเลียเอาจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เออเขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่ามามูด
1: เออ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่สามคนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอ่ะแต่ส่วนอื่นนะผมว่า
1: เฉยๆ
0: ยิบยังเฉยๆอ่ะโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: เออ
1: หัวก้อยเลย
0: คล้ายกัน
1: ใ
0: ครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ด
0: โอ้โห
1: จะมีเคป

0: ทำคิดนานด้วย
1: ไม่ต้องคิดหรอมั้ง
0: ทำคิดนานซะด้วย
1: ผมก็แกล้งไปแล้วแหละ
0: เออ
1: บ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
0: ่โวซินย่าจะหยุดความยอดเยี่ยมของเมสซี่ไหวไหม
1: ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทาง
0: เออโหไม่รอดว่ะอันนี้ไม่รอด
1: คือจะคุณจะเป็นโคตรโวซินย่าด้วยคุณเจอเมสซี่ไปคุณเสร็จแน่นอน
0: ไม่ไหวเออผมว่าเจนชนะได
1: ้คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดผมว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดละ
0: ครับผม
1: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่ามันเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้อีกต่อไปแล้ว
0: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
1: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
0: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
1: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
0: กาน่าเกม
1: ถึงมากเลย
0: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซมันโยอันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีว่ะ
1: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะโคลอมเบียนะครับ
0: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
1: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3คู่3คู
0: ่ครับ
1: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่
0: อ
1: ยครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหมู
1: ได้ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้เอซีมิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
0: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็ในรายอื่นอย่างโดนซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
1: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลมัวนี่กลับไหม
0: ก็มีข่าว
1: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู
0: ่เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะ
1: ครับ
0: ยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโนมาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมว่ายังไงนะแล้วมีข่าวกับฟองเคซิเย่ด้วยนะยูเว่ว่าจะเอาฟองเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาลิกมูฮาเลโมวิชจากทางซาซูโรตอนนี้ก็เงียบๆไป
1: ครับ
0: น่ะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซิเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วเอมี่มาร์ติเนสน่ะ
0: เอมี่มาร์ติเนสผมเห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
1: จะเห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
1: ต้องครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
0: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
1: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้
0: อ
1: ยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดิเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
0: ตรง
1: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมาเตเปริน

0: ด้วยกันทั้งคู
1: ่คือเปรินดันไปเจ็บไงเออแล้วเจ็บง่ายไปหน่อย
0: ครับ
1: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
0: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่ณขณะนี
1: ้
0: ก็3 4 3 5แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: จะขายเท่าไหร่ก็คงเอาแพงไม่ได้นะ
1: จริงๆเนี่ยมิลานมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าแหมก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะเออ
0: โ
1: อ้
0: เสียดาย
1: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยากให้อยู่
0: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
1: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่าทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
0: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยแกเอาลงตลอดเลยชอบ
1: แต่สุดท้ายก
0: ็ประโยชน์เนี่ย
1: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
0: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยากอ
1: ่
0: ะก็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อนะครับ
1: แต่ไออันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคยูจะได้เป็นตัวสแปร์ก็ยังดี
1: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโนเจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายไปอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
0: ไม่ไปลิซาอุหน่อยนะ
1: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
0: อินเตอร์มายามี่อะไรเงี้ยนะ
1: ว่าเออมาแมนยูไหมอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก่าๆสลาตันเอดิสันคาวานี
0: ่
1: มาช่วยขัดเกลารุ่นน้องในทีมอย่างพวกอ่ะเบนจามินเชสโกให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
0: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
1: เออมาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย แต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
0: เออก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซุปเปอร์สตาร์นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับสวัสดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
1: ่อ
0: น้องบอลชั่วโมงรบกวนอุ๋เล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอลนะครับสวัสดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิก
1: เนี่ย
0: แล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
1: ครับผม
0: เพราะว่าตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
1: ครับผม
0: ก็เลยจบเลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้
1: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
0: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโมที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโคว
1: อลิตินบาโก้อดีตเด็กไบตันที่ไปอยู่สตาร์บูกอะ
0: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโก้พอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
1: โอ้โหบาโก้ผมไม่ถึงยังเฉยๆนะ
0: ไม่ถึง
1: เคยมาอยู่กับไบตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับบาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโมต่อแล้วโคโมก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้
0: เท่าไหร่เท่าไหร่พี่
1: 60เหรอรู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้าน

0: านยูโร
1: มาดริด
0: ก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
1: มาดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
0: ประมาณ10
1: ขายต่อไป60
0: เออแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกออปชันว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของโคโมตามก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โหฟอร์มคนดีมาก
1: ตัวแบกทีมเลยอ่ะ
0: เออนะครับในราคา60ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาดริดมีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80ล้านยูโร
1: ครับ
0: เงื่อนไขนี้มีอายุ1ปีนะครับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโมแหละเพราะว่าอยู่กับโคโมยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายนะมาดริดก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่าย
1: ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: แล้วไปอยู่กับโคโมมันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโมเองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่า มีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: แล้วก็คิดว่า
0: ทีมต่อไป
1: โคโมชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตก มากไงถ้ารวมตัวต่อกันได้เน
0: ี่
1: ยมันน่าสนุกที่จะไปต่อกับโคโมได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นได้หลายที่อะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้
0: อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
1: พอใช่
0: ขอรอเวลาสักหน่อย
1: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บุกนะครับ
0: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
0: ก็เป็นสตาร์บุกด้วยนะ
1: ปฏิเสธไม่ได้ไง
0: ครับผม
1: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
0: ครับผม
1: นายกสมาคมฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลออกมาถึงปีต่อมาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหม
0: Oh, อ๋อ
1: มันเป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
0: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะครา วที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
1: ใช
0: ่แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006 2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะไปเสร็จ2006น่าจะไปเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
1: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
0: แต่เป็นรอบน็อกเอาท์แล้วแหละแต่ไปเสร็จน่าจะฝรั่งเศสอะถ้าผมจำไม่ผิดอะ
1: ครับ
0: ขอดูแป๊บอะไรที่เกินเดือนนึงไปผมต้อง
1: อายุ พวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
0: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงเฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
1: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
1: ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาเจน
0: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี
1: ้
0: โดยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
1: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
0: เอาหรอ
1: มาถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
0: วิทยุไม่ได้หรอ
1: วิทยุ
0: ลองระบุมาหน่อยดิ
1: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี่
0: ครับผม
1: ที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ Mcord Connect แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคหนึ่งนาฬิกาแล้วพี่จุน
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุง

0: เผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: บอลโลกสตอรี
6: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

0: ของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นไปนี่เพลงอะไรพี
1: ่หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของคลิปผมก็น่าจะผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้องรามนี่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเปิดเพลงนะฮะแบบเพลงทั่วๆไปบอกโ
1: อ
0: ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเขาบอก
1: ไม่เรามันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดิ
1: เอา
0: ก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไงเขาแบบเขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ่นเขาต้องเปิดเพลงน้องลาวมันบอกผม
1: เราเลยมันสังเกตขนาดนั้นเลยเหร

0: เออเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงไทยผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่านั้นเอง
1: ผมก็ขำว่าเออน้องก็สังเกตไว้
0: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยอ่ะเอาจริงๆอ่ะพี่ฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ไปใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟังเพลาะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
1: ไม่ได้จดจำ
0: เออมันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดเราก็นึกไม่ออก
1: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพลาะ
0: ใช่
1: แต่ไม่รู
0: ้เออแต่ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลงเรา
1: ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
0: เอาหรอ
1: บางทีนะแบบฟังบ่อยๆอ
0: ่
1: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจ
0: อะไรมันอ่ะ
1: เออไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
0: อง
1: ชื่อเพลงอะไรไม่รู
0: ้
1: แต่ร้องบางท่อนได
0: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกป่ะ
1: TikTok
0: เออแล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนน่ะ
1: ไอ้พวกสมาธิสั้น
0: เนี่ยเออหลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนบางโอ้โหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนาน
1: อ
0: ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
1: เป็นเพลงเดียวกัน
0: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมาก
1: คล้ายๆกัน
0: เ
1: พราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
0: ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
1: โอ้ย
0: ถูกป่ะบางเพลงอ่ะ
1: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
0: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำๆบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
1: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
0: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเราลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบัน
1: อ
0: ะครับไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: ตามช่วงเวลาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออเราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยแต่ฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเออเขาชื่อเพลงอะไรก็ฟังว่าเพราะดีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออนะครับอ่ะว่าไปนู่นอ่ะรายชื่อนะครับเกมระหว่างทางแอฟริกาใต้กับแคนาดามาแล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับแอฟริกาใต้ของฮูโกบลูส์นะครับประตูก็ยังเป็นทางโลเวนวิลเลียมส์นะครับแบ็คขวาเป็นทางคูริโซมูดาวนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางออบรีโมดิบาคู่เซนเตอร์นะครับมีทางเอมเบเคเซลีเอมโบกาซี่นะครับจับคู่กับอิเมโอคอนนะครับตรงกลางนี่ก็ได้ทางเทโบโฮมาโคเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเปโลมาเซโก้นะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโพลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโฟโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที
1: ่ไม่คุ้น
0: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปแล้วพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
1: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
0: ลิลิโบฮิลี
1: ่มาโฟเกง
0: มาโฟเกง
1: โมโคเอน่าทิทเล่
0: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
1: เฮ้ยแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
0: ต้องผ่านประมาณสัก10นัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นไอ้นี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็คขวาอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นทาริชี่ลาเยียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเลกคอเนเลียสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างเซฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
1: ครับอ่ะเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
0: ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะโอลูวาเซยี่นี่ก็เล่นกับทางบีเรลในลาลิก้าสเปน
1: เกมบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจอย่างเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบ
1: บ
0: โอ้โห

0: โอ้ดูเหนือเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรผิดปกตินะครับ
0: ครับ
1: ปกติเลยคู่นี
0: ้
1: คุณจุนอยากพากคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
0: โอ้ใครก็ได้ครับผมพาได้หมดได้หมดก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณพุทธิพงศ์บอกครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนสูงใช่ไหม
0: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
1: ่
0: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
1: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
0: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
1: โอ้โหปัญหาไปในทีมเละเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไง
0: อืม
1: เอเชียปอมา1ด้วย
0: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
1: เออโอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
0: ครับผม
1: นะครับกล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โหไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
0: ร
1: อบไทยรัฐ
0: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหม
1: อืม
0: แล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
1: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
0: คุ้นๆว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะ
1: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ได้ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
0: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แวบๆแต่
1: เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่ไม่มีละ
0: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็น Ivory Coast Norway พี่
0: โอเค
1: Ivory Coast
0: ในรอบ32นะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเนี่ยหรอ
1: เอออาจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีละเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
0: ครับผม
1: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาอะนะครับ
0: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ย
1: ครับ
0: ซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกราดิชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
1: ครับ
0: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกราดิชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิลอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
1: อาจจะถูกไปนะ
0: แ
1: ต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
0: 33ปี
1: สัญญาเนี่ยเท่าไหร
0: ่คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งานผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
1: สัญญาเหลือ2ปีด้วย
0: 8
1: ล้านก็ถูกไปกับคุณภาพของ
0: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้โอ้โห36 37ยังเล่นกันสบายดูเมสซี่39
1: โอ้โหเมสซี่เป็นกรณียกเว้นไปแล
0: ้วดูอย่างลูก้าโมดริชดิถูกไหมมันก็ผมว่า33มันก็ยังได้อย่างน้อยๆผมว่าพลิกๆได้ถึง36นะ
1: คือแล้วด้วยสไตล์ของการนิชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาว
0: ๆ
1: แต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซมันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
0: ครับ
1: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
0: ประสบการณ์ความเก่าเขา
1: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่

0: อาก้าเจ็บอ่ะสนธิรันต์กว่างเลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะคร
1: ับ
0: ใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสียโก้พัทยา
1: สวัสดีครับ
0: ครับโอ้ยส่วนท่านี้โอ้โหน้องรักเลย
1: ใครฮะ
0: เพนกวินกลับบ้านมั้งเปล่า
1: ใครเอ่ย
0: คุณสุรเดช
1: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหรอ
0: นี่เขาส่ง Facebook มาเลยนะ
1: เมียผมเนี่ยถึงกับทักทวงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
0: กลับบ้านบ้างเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: แค่ไม่ได้เจอเลยกลับสิ
0: เออ
1: แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอน
0: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
1: เมียทักผมสิ
0: ว่าไม่กลับบ้าน
1: ไม่กลับบ้านเลยกลับแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
0: ครับ
1: คือหูหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเอ๊ะเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
0: อ๋อเพราะว่าเราม
1: ันเบลอแล้วไง
0: มันเบลอ
1: แล้วมันเป็นเหมือนแบบออโตเมติกพูดไปเรื่อยๆแล้ว
0: พี่พักผ่อนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะวูบเอา
1: ครับผม
0: คุณอรบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
1: เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
0: ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตป่ะเนี่ย
1: นั่นดิ
0: เดี๋ยวนะปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
1: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึงในกรุงเทพ
0: มาราธอนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เออ
0: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่มีเนอะผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
0: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
1: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
0: ออกสตาร์ทสักตีสี่อะไรเงี
1: ้ยไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอ
0: ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอะ
1: วันนี้เข้าสู่วันที่29แล้ว
0: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่เขาบอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหกรรมวิ่งแหวกทะเล
1: อ๋
0: อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นนี่ว่าเอาไม่ใช่ปากน้ำ
1: เออ
0: แล้วมันจังหวัดอื่นโอเคเพิ่งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
1: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพนั่นแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เอออื
0: มอ่ะใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
1: ครับ
0: ใครไปวิ่งมานะครับ
1: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
0: ไม่เคยครับ
1: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
0: เจอปิดถนน
1: เราก็ไม่รู้ไง
0: เราก็ไปเลย
1: เออแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เออเขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
0: ใช่
1: คนวิ่งแข่ง
0: เขาจะปิดเลน2เลน
1: อันนี้เป็นเลนสำหรับคนที่มาวิ่งเฉยๆเออ
0: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่มันเส้นตรงๆยาว
1: ๆ
0: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
1: เอาหรอ
0: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกับใบไม่ให้ลงอุโมงแล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้นสองเลน
1: ไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่ไหมก็แป๊บเดียว
0: ไม่เปลี่ยน
1: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
0: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
1: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
0: เขาไม่เปลี่ยน
1: พัน
0: ไม่เปลี่ยน
1: โอ้
0: ไม่เปลี่ยน
1: ปวดหัวเลย
0: คือ
1: ติดอยู่ตั้งนาน
0: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
1: ช่วยหน่อย
0: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์การจราจร
1: คือมันโดนกันเยอะ
0: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บโอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
1: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
0: เรียบด่วนอ่ะตัดเรียบด่วน
1: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอ่ะ
0: ใช
1: ่เออตรงสะพานนั้นผม
0: บอก
1: หลังจากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลังสี่ทุ่มมึง
0: ใช่
1: ป่ะ
0: แล้วเปิดประมาณตีสี่ตีห้า
1: ผมยังไม่ไปอันนั้นเลยเวลากลับบ้านผมทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
0: ออกไปทางไหนอ่ะ
1: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
0: ้
1: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
0: ผมแนะนำพี่วิ่งไปข้าง แล้วเลี้ยวซ้ายออกเลียบทางด่วน
1: อ่ะแต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกับรถ
0: แล้วไม่กลับรถเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ไปวกกลับมา
1: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
0: แต่พอวกกลับมาปุ๊บ

0: มันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
1: อ๋อตรงแยกอ๋อเออว่ะ
0: ไอ้นั้นก็บางทีปิดเหลือเล่นเดียวด้วยนะแยกพระราม9
1: บางทีก็ปิดบางทีก็ไม่ป
0: ิดบางทีเหลือเล่นเดียวด้วยนะ
1: เออ
0: ผมเจอครั้งนึงเหลือเล่นเดียวโอ้โหจิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
1: ผมจำได้รอบนึงโอ้โห
0: กลับบ้านช้าเลย
1: เป็นชั่วโมงกับโห
0: ใช่
1: ผมเลทไปประมาณปกติอ่ะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอ่ะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่เลยนะชั่วโมงนึง
0: อ
1: ือโหแต่วันนั้นผมโอ้โหสักชั่วโมง40ได้มั้ง
0: พี่คิดดูตี2ตี3อ่ะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
1: อ่
0: ะแล้วมันไปยาก
1: ไอ้ตี2ตี3เท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม่ๆ
0: เออสัก4ทุ่ม5ทุ่มนี่แหละ
1: อยากจะกรี๊ด
0: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิม
1: แป๊บเดียว
0: ให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
1: ใช
0: ่หลังๆผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
1: อ๋อง่ายกว่า
0: 25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
1: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
0: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทั้งไอ้สะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
1: เพราะว่าอ๋อมันประมาณตอนเที่ยงคืน
0: ใช่มันปิดหมด
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิดอ๋อ
0: ปิดหมดอ่ะแล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เสียอีกไปกับ50บาทไปช่างมันแลกกับเวลา
1: เพื่อความเร็วเพื่อความเร็ว
0: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
1: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้โหแล้วปวดท้องขนลุกสู
0: ้แล้วหลังๆเนี่ยรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเขาเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวทางด่วนเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
1: เอาหร
0: อวันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
1: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
0: ว่า
1: เริ่มรู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
0: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
1: ครับผม
0: มาดูข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: คุณปลั๊กสวัสดีครับค
1: ุ
0: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
1: ขออภัย
0: คุณนันตพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
1: ไผ่วิบ
0: ทริปไว
1: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
0: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
1: โอ้
0: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าใช่ใช่อาจารย์ชัดชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
1: ครับ
0: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
1: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
0: ้
1: พอสมควรนะ
0: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พักนะที่มาคุมพลังการนะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหลี
0: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันนะครับคู่แอลจีเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
1: อ
0: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
1: ผมไม่ได้ดูเลย
0: เมื่อเช้าผมพากอยู
1: ่อ๋อมาที่นี
0: ่ไม่ใช่ที่
1: โมโนอ๋อที่มูน
0: อ๋อที่โมโน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โ
1: อ้
0: โหพี่ตอนแรกกะว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
1: ครับผม
0: แล้วอิหร่านมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
1: ครับ
0: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลจีเรียทั้งออสเตรียเปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริงๆจนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายนั่นแหละ
1: ก็โอ้โหไลท์สปิริ
0: ตไลท์สปิริตสิ้นดี
1: ก็เริ่มรู้จักมองหน้ากันแล้วอาจจะเกรงๆกันละ
0: โหพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะแอลจีเรียเล่นระหว่าง3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3เหลี่ยม4เหลี่ยมตรงนั้นกึกกักกึกกักแล้วไอ้ออสเตรียก็ไม่ก็มองไอ้นั่นก็ไม่เปิด
1: จับมือเข้ารอบไป
0: อยู่อย่างนั้นนะพี
1: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
0: ใช่
1: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหอย่างดีมาตีเสมอได้
0: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้นอ่ะเราก็คิดว่าก็คงยอมๆมันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกันอยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทงเข้าไปให้ลิยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือนาทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำต้องมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะไม่ยิงอะไรนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
1: งง
0: เฮ้ยทำเป็นอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: คือแบบช็อกหมดเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย

0: ้องชมออสเตรียด้วยนะครับว
1: ่
0: าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บบ
1: ุ
0: กขึ้นมาใหม
1: ่
0: เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบุกขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วเพิ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
1: ครับผม
0: มงตีเสมอจากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยตอนที่อัลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
1: โอ้เพราะมัน93กับ96
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: แล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
1: เมื่อเช้าอู๋คู่ใคร
0: คู่
1: พี่กุ๋ยป่ะ
0: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
1: ์อ๋ออ่ะฮะ
0: เมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
1: ๆเออผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
0: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
1: อ๋อนิดเดียว
0: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอดราม่า
1: เหตุการณ์นี้เข้าไป
0: คู่นี้มาซ้ำสองโอ้เสียดายจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอัดอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซุสคุณย่า
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
1: ก็นั่นแหละครับก
0: ็
1: คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โลมาโนออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อเดียวมองเดรอบ2มั้ยผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: สองมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: 100เท่าไหร่
1: พอรอบ2มันรู้สึก116ไม่ใช่ที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: แป๊บนึงนะ
0: เดียวมองเดเองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะ ขายแพงเกินอีก ไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะพี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะฮะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับอ๋อก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมานิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วปีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอทิฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งคุณผู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมหน่อยพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได้แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด Mcord Connectapplication Mcord Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นapplication ฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นนะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี้ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำให้โหลด application Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนนะครับก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับแอปใหม่ Mcord ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทั้งที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟังอยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได้จากเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: เกมนั้นไทยญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: 3-2 3-2 แต่ว่า 2006 ที่เจอกันนี่โอ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: แต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบแบบผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบทำไมเขาก็ยังจะ
0: ติดอยู่กับเพลงเดิม
1: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุคของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
0: ไม่
1: มันน้อยมากที่ผม

0: ติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ำๆผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
1: ไม่เวิร์กแล้ว
0: แล้วผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
1: เช่นกันพี
0: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
1: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
0: เพลงใหม่ๆมาเราก็แบบ
1: ไม่อินไม่อิน
0: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
1: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
0: คือ
1: ถ้าเป็นช่วงเก่าๆเราจะอินกว่าไง
0: เออมันเป็นกับทั้งนั้นนะ
1: จริง
0: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่ผมก
1: ็แต่ผมเป็นเหมือนพี
0: ่เอออูแล้ว
1: ก็
0: เพื่อนพี่ในหลายๆคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าเออแต่อัลบั้มพอมาแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น2000แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วจริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
1: แต่เราไม่ได้ตาม
0: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่อัลบั้มใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
1: เราไม่รู้จักว่ะ
0: เออคือฟังแล้วก็ผ่านเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
1: คือเมื่อมาในหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
0: ๆ
1: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี้ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี
0: ่
1: แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหล
0: ัง
1: ม
0: ันย้อนอดีต
1: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลง
0: เออ
1: เพลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี
0: ้
1: เพลงนี้
0: ใช่
1: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่
0: อ
1: นกับผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
0: อ่ะอย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
1: จำช่วงเวลาได้
0: กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
1: เพลงอะไร
0: เพราะว่าพี่อยากจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
1: เฮ้ย
0: แล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
1: แฟนเลยเหรอ
0: แฟนๆเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
1: คือแต่ว่าแฟนเก่า
0: แต่เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
1: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
0: ไม่ถึง เยอะไปจะบ้าเหรอแล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
1: ้อ๋อโรแมนติก
0: โรแมนติก
1: เดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
0: โอ้โหหายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยนะบ้า
1: ก็คือไปอัดจากสถานีวิทยุให
0: ้ไม่
1: เทปเปล่า
0: แต่ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
1: เออเทปเปล่า
0: แล้วก็จะชอบเพลงไหนที่เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
1: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
0: ใช่
1: ที่มันอัดข้ามกันได
0: ้
1: อ๋อโอเค
0: นั่นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลุ่ม1 2 3 4
1: แล้วก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
0: ใช่
1: ต้องชอบเราแน่นอน
0: ต้องชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเออเนี่ยเพลงนี้เคยอัดให้คนนี้ได้แหละแล้วเขาก็จะมาเพราะแบบ
1: ก็แซว
0: เออเขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
1: แล้วพี่
0: มันเด็ก
1: แล้วพี่อาจให้คนไปให้แฟน
0: ไม่มีเลยไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: โอ้เลิกทำไปประมาณสัก
1: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
0: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
1: เนาะ
0: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
1: เพลงด้วย
0: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพจเจอร์ข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผมไม่ค่อยแล้ว
1: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอะ
0: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
1: ไม่ค่อย
0: เออสมัยก่อนเรามันแบบโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรเงี้ยไอ้พอโตมาเรารู้แล้วเออมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้น
1: เออ
0: แต่ว่าเออนั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอ่ะอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซเอาเออน่าจะโซเอานะ
1: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
0: เออเนี่ยในยุค
1: สุดเองสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
0: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตหรือออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นไปยัง
1: อ่ะ
0: พี่วงดูโวไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
0: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
1: งานมีทุกวัน
0: บานเลยงานบานเลย
1: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Tattoo Color อีก
0: โอ้
1: Tattoo Color นี่เล่นราชมังนะ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: กี่รอบ
1: เล่นราชมังเลยนะ
0: โหแล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซีรีส์ฟูลที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
1: ใช
0: ่เออผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมี Big Ass อีก
1: Big Ass ก็สิ้นปีเหมือนกัน
0: เออ

0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ต
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาโลน The Weeknd BTS
0: เออเห็นเขาเพิ่ง
1: จองบัตร BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
0: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆจิ้มเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
1: เหมือนแบบอะไรสักอย่าง
0: BTS อ่ะ
1: เออจองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง

0: นเรานี่บอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
1: คือหลายคนบอกโอ้กูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
1: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะ
0: จริงๆ
1: สมัยผมนะ
0: แพงมากแพงมาก
1: ๆสมัยผมนะตอนผมตอนนั้นเลดฮอตมาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
0: ครับ
1: แบบปรับตัวดอยนะที่เขาเรียกตัวดอยอ่ะแต
0: ่ณ
1: ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
0: ตัวดอยเท่าไหร่
1: ตัวดอยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
0: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด 10,000
1: ราคาโอ้โหมันไปอีกแบบเท่าหนึ่งอ่ะ
0: ตัวคอนเสิร์ตบ้านเราแต่ถามว่าหมดไหม
1: ก็หมด
0: หมดไม่เหลือแล้วครับ
1: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซลเอาท์ก็โอ้โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: นี่คือขั้นต่ำสุดเลย
1: ใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
0: แพงมากนะครับล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอิงเขาคุณอิงอ่ะวรันธรเขาไปออกอ่ะ
1: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
0: ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องอย่างนี้
0: แล้วผมไปฟังตอนที่คุณอินมาร้องอีกครั้งนึงอ
1: ่
0: ะ
1: เสียงเหมือนเดิมไหม
0: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟังใน TikTok
1: อ
0: ่ะแล้วร้องท่อนพีกอ่ะอยากให้ไฟแดงนะหน่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเสียงเพราะมากฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้ยเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
1: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะที่เขาเล่นเมื่อวานป่ะ
0: เออใช่ไหมที่มีนน
1: เออใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาเรื่องร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
0: มีหลายคนโหแล้วร้องเพลงก่อนมาริบาลน่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเป็นคนร้องเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นเลยนะเปิดแผ่นยังไม่เพราะขนาดนี้เลยโอ้คนอะไรร้องสดเพราะเหลือเกินนะฮะพี่จุนครับฟังพี่จุนมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาใน YouTube
1: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
0: จะไม่กลับมาฟังอีกเลยผมยุคเดียวคุณจุนครับย
1: ุ
0: คนะครับนอร์เมทันพวกวง Linkin Park Limp Bizkit นะครับคอนแล้วก็ Slipknot
1: ช่วงนี
0: ้มอต้นเลย
1: นูเมทันอลาวาดนี่ผมประมาณม.4 ม.5 ละ
0: ผมมอต้นพวก Linkin Park อ่ะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
1: โอ้ยแต่ตอนนี้ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กแยงกี้อ่ะจะเป็นเฟสเดิร์ดโอ้เดินหาสะบัดเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอ็นอะไรเงี้ยโคตรโอ้ยังฮอตนะฮะ
1: คอน
0: อ
1: ินคิวบัสอะไรพวกเนี้ย
0: อ
1: ินคิวบัสแต่ก่อนมันแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ600ถึง800เองนะ
0: ครับ
1: เมื่อ
0: ไม่ถึงพัน
1: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
0: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยหนึ่งคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
1: ไม่เราก็เวียดนามนะ
0: อินโด
1: อินโดก็มีส
0: ิอินโดเอาลูกครึ่งมาเล่นนะนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้อิน
1: โด
0: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราชหลีนะครับเพราะว่ามันมีคู่เดียวด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
1: ผมดันเป็นคนไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
0: ๆ
1: หมูชอบกินแบบไหน
0: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
1: ถ้าน้ำข้นอ่ะถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
0: ตรงไหน
1: กูเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถววงเวียนนั้นเลยแล้วร้านเขาจะอยู่
0: ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
1: อยู่
0: โซนโรงพยาบาลโซน
1: ไม่โซนที่สมมติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมืออ
0: ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
1: ใช่พี่มาจากลาดวิถี
0: แล้วก็ปุ๊บโค้งซ้ายจะมาดินแดงเนี่ย
1: จะมาดินแดง

0: ่านั่นแหละอยู่ฝั่งซ้ายมือ
1: ฝั่งซ้ายมือ
0: โอเ
1: ครอบน็อกเอาท์16คู่เขาถ่ายฟรี10คู่แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
0: คือเขาก็
1: มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
0: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
1: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุนถึงทำแบบนั้นแหละครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักขม้นตัดภาพไปที่จุนนั่งสาวผมเล่นพิยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอกคุณนี่พี่ที่ไปถึงในที่ใดกูรู้เลย
0: แล้วผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอาภาพแคปนั้นมาได้งงจริง
1: นะคะเห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
0: ผมเห็นข่าวอยู
1: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก
0: ่ผมเป็นแหละไอ้คำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่างเคยได้ทำนะ
1: คือเวลามันเป็นคนแก่มันจะเป็นอาการแบบนี
0: ้อะไรนะกินขม
1: ผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
1: ๆครับ
0: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
1: บอกพี่ๆเคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิดแต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
0: ผมเป็นประจำเลย
1: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
0: ่ครับผม
1: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
0: ์
1: บางทีมี20อันดับผมก็จะอัดตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก
0: ็
1: ช่วงเวลาเย็นๆเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
0: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเซ็งละ
1: แต่ก็ต้องอัดอ่ะ
0: แต่มันได้อยู่อย่างน้อยก็ได้อยู่ได
1: ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเซ็งไง
0: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ่ะ
1: ครับ
0: มิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ
1: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตไง
0: อ๋อใช่ไ
1: งมันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลยมันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอ่านเอง
0: ใช
1: ่
0: ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านแล้วพวกไชโนวีอ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดไงมันก็เลยแบบอ่ะโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว
1: ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นแต่ก่อนมันยาก
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
1: กี่บาทพี่เทปพี่
0: น่าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน่าจะน่ามันเนี่ยประมาณ55-60ประมาณเนี้ย
1: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
0: ไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่ได้นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า
1: 105มั้ย
0: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอ่ะ
1: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอ่ะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120ม
0: ั้งหลังๆไฮโซ
1: ก็ไม่ซื้อละ
0: ฟังซีดีย
1: ิ่งแพงเลยอันนั้น ซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ดิอันนั้นมันโอ้
1: แวมไพร
0: ์
1: 3 6 5
0: อันน
1: ั้
0: นล่อไปกี่อัลบั้มไม่รู้100เดียวเนี่ย
1: โอ
0: ้ไปเจอแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
1: นี่คือพวกอมแก
0: ่อมแก่อมแก
1: ่บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
0: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
1: แผ่นผี
0: แล้วก็ไอโหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรบิดทอร์เรนต์อะไรสักอย่าง
1: โฟแชร
0: ์ทั้งอย่างประมาณนั้น
1: โฟแชร์เนี่ยเพลงเยอะ
0: ครับผม
1: ฟรีเต็มเลย
0: ทำไมอูร
1: ู้โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกมาเขาเรียกว่าอะไรนะลงซีดี
0: อ่
1: ะเอามาทำซีดีแล้วฟังเองนะครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
0: แต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้ว

0: ในสมัยเด็ก
1: ครับ
0: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมจะไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอะ
1: เทป
0: เออพวกซีดีไอซีดียังไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอเทปที่ราคาแพงๆอะโอเอซิสเป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมจากโดเรมีมาซีรีส์ฟูลปกกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะไปหมดเลย
1: เฮ้ยแต่ว่า
0: น่าจะหลายตังค์เลยกล่องนั้น
1: มันเป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในลังมันไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี่น้ำท่วม
0: แต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้ลังเนี่ยไปขาย
1: อ๋อเรียบร้อย
0: ทั้งลังอ่ะ
1: เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยอันนั้น
0: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันเป็นสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไป
1: ก็นึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันถ้าไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
0: อ
1: ้นั่นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลยนะ
0: โอ้โหผมว่าหลายมือนะ
1: ผ
0: มว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: พูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับนี่ Promise ใช่ไหม
0: โหผมไม่ได้อ่านแบบนี้ไหมพี่ว่า
1: Promise หรือเปล่า Linkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมาก Chester Bennington โคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
0: ผมมิสนี่อัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
1: พี่ๆมีเพลงที่ชอบของเอวานิเซนไหมครับพี่จุ่นมีไหม
0: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นอะ
1: ผมไม่มี
0: เพลงเอกเขาเลยอ่ะ
1: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
0: เออแต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอ่ะ Incubus นี่ผมฟังอยู่ถึงแค
1: ่
0: อันไหนเอ็นกว่าเดี๋ยวขอดูผมจำไม่ได้แล้วว่ะ
1: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซฟายค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดเนอะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
0: อ๋อผมรู้แล้วผมฟัง Incubus ถึงแค่อัลบั้มเมกาโลมาเนียกแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เออไอ้ Promise อะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
1: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไฟเขียว4วิ
0: ครับผม
1: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลัง4แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบเออนั่น
0: น่ะครับผม
1: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโค้ดคูลไลฟ์เทปพี่บอบูนะแมวนาทีที่43
0: เอาหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
1: พี่ต้องไปฟังเอง
0: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
1: ต้องไปหาฟังดู
0: ครับผม
1: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
0: ุ๊
1: บเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากับแอฟริกาใต้กันนะครับข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
0: ครับผม
1: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นแล้วผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียว

0: พิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
3: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cut Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cut ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cut Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อม

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: นัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้เนี่ยวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมี4คะแนนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคอมมานิโกพูก้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้บรรยายคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสนนิดนึงนะครับ

0: ส่วนมาช้าไปหน่อยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูเฉลยรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวนวิลเลียมเป็นผู้สับประตูนะครับสี่กองหลังวันนี้จะมีอูเบรโมดิบาแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีกุลิโซมูดาอูยืนแบ็คขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอิเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอ็มเบเกเซลี่เอโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเดโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสปีนอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของเอวิเดนซ์มัตโกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำหรับประตูเป็นแม็กซิมเฟรโปนะครับแบ็คขวาอลิสตาจอห์นสันนะครับแบ็คซ้ายเป็นมาเชตบอมบิโตเป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชิลาเยียเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเดเนตคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเชตบอมบิโตนะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานสลีบานะครับปีกขวาไทรอนบุคแคนันนะครับปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้จอร์แดนเดวิดจับคู่กับโอลวาเซยี่นะครับก็ถอยคลายลาลินไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เกมเริ่มแล้วครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้สินจะเป็นชัวปินเยโรนะครับผู้สินชาวโปรตุเกสรับหน้าที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สวัสดีรุ่นมาแล้วนะฮะสวัสดีสวนด้วยนะฮะ
1: สวัสดีดันคมและสวัสดีคุณผู้ฟังFM 99นะครับก็ต้องเรียกคำว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดานั่นแหละเกือบทุกนัด
0: ใช่แคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อ่ะวันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรา2คนอยู่ถึงตีห้า
0: ครับ
1: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
0: เพราะฉะนั้นไหนๆก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
1: ชอบเหรอ นี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
0: เอ้ยผมชอบนะ
1: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: มันมีเรื่องแล้ว
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: จะมีเรื่อง
0: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับโหเป็นไง
1: ก็
0: ค่อนข้างจะ
1: ไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้เหรอแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคุณมองยังไงวันนั้นนะเพราะว่า
0: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันล่ะแอฟริกาใต้
1: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูหน้าทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
0: ้เอางี้ผมว่า90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียดเต็มที่นะ
1: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
0: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนครับผมรู้สึกว่า90นาทีแคนาดาแค่เบียด
1: ครับ
0: แค่นั้นเองคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากฟังโมโนก็มาติดตามกับเราได้
1: ใช้คำว่าอยากแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบมีพูดเล่นมีผลคู่อื่นมีสรรพยอกจอกเอิญก็ฟังเราดีกว่าแค่นั้นนะฮะอ่ะก็เล่นมาประมาณ6นาทีนะครับวันนี้นี่แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง
0: นี่มีส่งมาบอกว่าจุดโทษอุ้ยแอฟริกากดไปแล้ว1ทีจังหวะนี้ต้องเซฟออกมาก่อนเลยครับแม็กซิมเกรโปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
1: ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้ครับเกรโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
0: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
1: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
0: ๆแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ย สมมุติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
1: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับ
0: จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นเนี่ยเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลงนะครับ
1: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
0: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
1: แค่ชื่อพ้องชื่อ
0: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
1: ไปใหญ่เลยนะ
0: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
1: แล้วถ้าโมโคน่าไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
0: โมโคน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
1: 4,000 4,000ครับไม่จ่ายเพ
0: รา
1: ะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
0: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนันลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอ็มโบกาซี่ยังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนันแต่แข็งแกร่งครับเอ็มโบกิเลเอ็มโบกาซี่ครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
1: ก็เป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาต้าทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอ็มโบกาซี่เนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทชอนบุคแคนันครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
0: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
1: ไม่ธรรมดาก็บอกเลยเอโบกาซี่โถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
0: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3แนวรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อิครัมเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาฟกเคงไม่ใช่อโคปาแล้วก็
1: ครับ
0: อีกคนชื่ออะไร
1: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอ่ะไปยัง
0: ไล่ไปเรียบร้อยแล้ว
1: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
0: เบอร์10เล่นดีนะมาฟกเคงอ่ะ
1: เฮียเคงมีเชื้อจีน
0: ส่วนจังหวะนี้บุคเคนแนนให้มาสวีแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของซิฟันเอสอุสตากิโอนะครับก
1: ับ
0: ตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับซิฟันอุสตากิโอ
1: นี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็กซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
0: ครับ
1: และอุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
0: ้มุมทางฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล่นไปไหนไม่รู้เลยครับลึกไกลไปถึงมุมทางฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรโมริบาโดนดักพยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไว้ได้ก่อนนี่บอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
1: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
0: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
1: ใคร
0: ซีฟิเวชาบาลาล่า
1: ไอตัวชุด2010
0: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
1: ซีฟิเว่บอกว่าเห็นปุกกี้ชาบาลาล่า
0: ส่วนซ้าย
1: บอกอายุเลย
0: ซ้ายรูปนี้หล่นออกมาคือก็มองไม่เห็นนะโดนดักไปได้ก่อนจะเป็นส่วนกลับโจทันเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคยน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเสียงไม่ปิดนะครับ
1: มาคุณอัครเทพเลย
0: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเดียบินล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาฟอกเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลางยาย่าซิโทเล่ให้ออกมาทางซ้ายอาบลิสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เอ็มโบกาซี่ครับ
1: คือวันนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่หนืดหนืดยิงกันไม่เยอะนะยันคมนะ
0: ใช่
1: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหนึ่งว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี่ย
0: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย

0: หน้าเราอาจจะพากสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเง
0: ี้ยก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย4689899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live YouTube Live ก็จัดมานะครับ
1: ที่มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงไหมฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
0: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมมาอยากให้จบไป90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
1: จาก120
0: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงนะ
1: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้ริชิลาเยครับไปผลักเล่นแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาฮูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านเล่นในรอบตัดเชือกได้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
0: จริงๆอ่ะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันคมแบบแม่เข้ากันเยอะซะเหลือเกินส่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะ
1: คร
0: ับ ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิลบีเนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกขับอาร์ไวแอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปเรต้าจิวันตูเดเชียร่า0-0หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้4-8-9-8-9-9นะครับ
1: บอลของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกนี้แอฟริกาใต้โดนคาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับบอลทางซ้ายของอุเบรโมดิบาย้อนหลังกลับมาที่เอ็มโบกาซี่ครับ
0: ที่ตอนแรกที่เกมของแคนาดาดูเหนือกว่าช่วง10นาทีแรกอ่ะตอนนี้เม็กซิโกทางด้านแอฟริกาใต้เริ่มตั้งเกมได้นะ
1: ครับแล้วส่วนกลับขึ้นมาทางซ้ายเรียมิล่าโดนขวางไว้จังหวะนี้ยังติดเอ็มโบกาซี่นี่แหละครับ บล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนแล้วจะเป็นเตะมุมของทางฝั่งแคนาดาครับ
0: โอ้ตรงนี้คือทิ้งมาหลุดเลยครับทางด้านซ้ายครับมิล่าแต่ว่าเอ็มโบกาซี่ครับยังตามมาเคลียร์ได้จะล็อกตัดในครับก็เลยมีเวลาให้เอ็มโบกาซี่มาเคลียร์ครับคุณเคยเห็นมุกเอ็มโบกาซี่ยัง
1: ยังไงครับ
0: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวในเมืองอะ
1: อะไรครับ
0: เอ็มบาซี่โหกิบเลย
1: กิบเลย
0: โอ้ตาย
1: กิบเลย
0: 5นาทีผ่านอ๋อหลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
1: ้ใช่
0: แต่จุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมก็ให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าไงอย่างคู่หน้าเขาอ่ะคายวาลินชำราบเนี่ย
1: คายลาลิน
0: กับโจนาธานเดวิดวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำราบไปแล้วเนี่ย
1: ใคร
0: ก็คายลาลิน
1: อ๋อคายลาลินก็เราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
0: ใช่
1: บอลของไม่ชิมเครโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่านายประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกงฟูแพนด้าคร
0: ับ แ
1: ม็กซ
0: ิ
1: มอโป
0: ครับ
1: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โจนาธานเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบรโมดิบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงโอ้โหแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
0: คือฝั่งซ้ายอ่ะป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่จนท้ายเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแต่งตัวที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
1: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล่นะ
1: แอฟริกาใต้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง
0: เรียกมันมาโฟเคงหรือเรียกเฮียเคง
1: คือผมคิดไปแล้วว่า
0: เรเรโบฮิเล่
1: ฟุตบอลคราวนี้เนี่ยถ้าต้องภาคแอฟริกาใต้หรือว่าต้องภาคแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้ภาค3ไอชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางด้านขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจธานเดวิดบอลปิ้นออกหลังไปครับ
0: ลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ย ขยันครับเน้นยิงเยอะ

0: แต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจอนาธานเดวิด
1: อาจจะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สาเหตุที่ต้องแบบว่าดิ้นรนหรือต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจบสกอร์ไม่คม
0: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย
1: ์โอ้ท้าวนั่งดูอุซเบกิสถานเจอเดียของ
0: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
1: โอ้โหเนี่ยคุณเชื่อผมยัง
0: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยคร
0: ับ ก็เรียบไม่เช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบาย
1: อิหร่าน
0: โดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
1: ถ้าออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอ้ประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
0: ซาซ่าคาราซิต
1: ใช่
0: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรียผม
1: สงสารเลยอ่ะ
0: เอ้าทำกูทำไมเนี่ย
1: ใช
0: ่กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
1: สงสารในอิหร่าน
0: ริยาดมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
1: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านแล้วครับ
0: ทำไม
1: แกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เดินทางตลอดกลับบ้านดีกว่าง
0: อนเลยอ่ะ
1: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเชโคคืนหลังกลับมาเอาตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยายาซิโตเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ายังเก็บได้ที่อัลเบริสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวพินีโร่ให้ดีนะ
0: ผู้ตัดสิน
1: ผู้ตัดสินไม่รู้จะออก
0: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูผู้ตัดสิน
1: ริดออกเด็ดอะไรอีก
0: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ตินไฮโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
1: เราไม่รู้อ่ะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
0: โดนไม่พัก
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
0: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เราภาคด้วยกันแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
1: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
0: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากป่ะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
1: คิดว่ารอบสัตว์สองทีมคู่ไหนน่าทำประตูกันเยอะครับดีไม่ดีบราซิลญี่ปุ่น
0: เปิดแรกเลย
1: คู่นั้นน่าสนใจ
0: ก็อุ่นเครื่องกันก็บราซิลแพ้ไป 2-3
1: เ
0: ออแต่ครึ่งแรกบราซิลนำ 2-0 นะ
1: ใช
0: ่ครึ่งหลังรองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป 3 ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นนี่พรุ่งนี้เที่ยงคืน
1: ใช่
0: น่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยเอ้ยรอบ 3-2
1: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
0: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
1: ฮอลแลนด
0: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
0: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลย
1: ชื่อดูญี่ปุ่น
0: เปิดที
1: ่พอปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
0: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
1: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยนะครับอย่างเซนเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัว
0: ใช
1: ่โชโกทานิกุจิถ้าไปอ่านโชโกเป็นไง
0: ก็ก่อนอ่านโชโกไง
1: เ
0: ฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
1: โชโกออกหญิงเลยโชโก
0: โชโกไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
1: คุณเป็นดารา
0: เออ
1: แฟนโชโกทานิคุชิเป็นดาราโชโกทานิคุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของมูราอูครับทิ้งตัวกวาดออกข้างไปได้ก่อนเฮ้ยเจสก้าอัลบาป่ะ
0: ไม่ใช่ป่ะไม่แน่ใจ
1: เจสก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตนึง
0: มาเจสก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
1: มันไม่ใช่ลูกๆหรอก
0: ลูกๆ
1: เ
0: ขาบอกว่าลูก
1: ๆบ้าลูกสวยโตขนาดนั้น
0: เลยเซิร์
1: ช
0: เลยเซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได
1: ้โหอาจจะเป็นแบบแก๊งลูกๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออแก๊งลูกๆเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกๆเขายังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
1: แม่ก็เดือดมาก
0: อยู่ท่ามกลางลูกๆได้แบ

0: ไม่เขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนๆกันวัยเดียวกัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับสตีเฟนอุสตากิโยให้สัญญาลูกนี้คำหลอกของเดมิล่าอุสตากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมครับ
0: มงไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
2: ทางด้าน
0: เคเนลิอุสเคเนลิอุสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
1: เดริกเคเนลิอุสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนด้วยยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูดาอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาเซโกนี่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
0: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
1: ร้อนระอุเลย
0: ผมอยากเห็นภาพพงมยงโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพงมยงโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
1: เหมือนเป็นฆาตกร
0: เนี่ยเหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
1: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านยกเลิกเลยยกเลิกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เหมือนไอ้นี่ไงอุรุกวัยอ่ะ
1: อุรุกวัย
0: จ่ายกลับเองเลย
1: เครื่องบินกลับเอง
0: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นอ่ะไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปอ่ะช่วงนี้นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบในรุ่นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็คเกจสตาร์เตอร์เพียง20 บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์นะครับ500 บาทได้รับ300 ใบ300 สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับเข้าลงสุขกันได้รุ่นรับของรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ M-Cord Super Fan นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5-4รางวัลหลักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันนี้คุณมีคำถงคำถามอะไรไหมอ่ะเนี่ยวันนี้มีไหม
1: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
0: มีป่ะวันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่29อ่ะจัดเดียว29เนี่ย
1: 29อ่ะ
0: คำถามไง
1: ตั้ง11โมงอ๋อ11โมงเขารายการเขาใช่ไหม
0: ดี2นี่น
1: ี่ไงรู้แล้วรู้แล้วอ้าววันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโอ้โหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974ถึง1986เนี่ยใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยอ่ะใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
0: ครับย้ำมาตอบเฉพาะทาง SMS นะไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสนุกก็อ่ะลงทุนหน่อย3บาท
1: ข้อความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกสวัสดีค่ะนครและสนกัดดึกและแฟนข่าวกลางทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครคิดว่าทีมตราไก่ที่นครเชียร์จะไปถึงนัดชิงไหมคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศสใช่
0: แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
1: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: อ๋อแชมเปี้ยนลีก
1: เ
0: นี่ยอาร์เซนอลมันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงนะแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยิงจุดโทษไม่ได้
1: ใช่ใช่

0: แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวรุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์นี่ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบเอ็มบาเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอ้ไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้แชกีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดไอ้อีคิติเก้เจ็บอ่ะ
1: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตบอลคราวนี้นะคือเตโอเอรองเดส
0: เออผมว่าแบบ
1: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริงๆ
0: ตั้งแต่ไอแบ็กซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบเออมันจุดวอดไงแบ็กซ้ายอ่ะ
1: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสเขาบอกอารีนทูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
0: ประสบการณ์เดี๋ยวจะน้อยไง
1: ไม่แต่ว่าดีเจชองมันเป็นกุนซือติดแกมไงมันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่ย
0: ากสโมสรเล็ก
1: เออ
0: หรือไม่เอาเนี่ยลูก้าตรงเดเล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอลูก้าเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
1: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงๆถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
0: หรือไม่เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: ใช่
0: เติมยำลุกทั้งที
1: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
0: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดน
1: อ
0: ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลโน่ซิเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
1: ้
0: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาราซิออส
1: ปา
0: ริซอสไปเล่นแบ็คขวา
1: เราไปเล่นเล่นกลาง
0: เออไปเล่นเล่นกลาง
1: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอาเจนติน่าสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังเล่นดี
1: เออโอ้โหจอแดน
0: ก็จอแดนก็ยิงอาเจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาเจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี
1: ้เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
0: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
1: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปคร
0: ับ พอคุยเรื่องอาเจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาเจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพย์เลยนะจุดไอ้ฟรีคิกโลเดลโซเซโซจุดโทษลาวตาโรแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาเจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
1: คู่อาเจนผมไม่หวั่นละผมจบที่เดียวของตัว
0: นี่ครับผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋องอยู่เนี่ยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้ภาคในคู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
1: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
0: โอ้โหผมมาไม่ได้นอน
1: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดคู่นี้ไม่ได้มารายงานคู่นี้ผมจะดูเหรออ
0: ้าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิหรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซัมบีเดี๋ยวคุณเฮ้ยเดี๋ยวมัน
1: สว
0: ีทดีมากนะผมว่าได้ย้ายอ่ะได้ย้ายจากไฟบวกเนี่ยเลยผมว่าผมชอบ
1: เลเวอร์เปล่าแบนซัมบีอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟบวก
1: เหรอ
0: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้ไฟบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
0: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี่กดดูนี่ไงไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
1: ไฟบวกเลยนี่ว่า
0: เออของดี
1: อ้าวไม่เล่นกันนะครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
0: เหมือนในนี่ไง
1: เอายืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
0: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยว่าชกชกคือมึงตัดไปยิงโทษเลยได้ไหม
1: ระวังตัวทั้งคู่จังหวะทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเคงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอูเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: บอกเลยมีประตูเดียวเผลอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
1: อย่าไปชักงี้อย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ6ลูกเมื่อเช้าไปไง
0: ยับใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
1: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
0: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิลล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่นกว่าบูเคนแนนนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูเคนแนนค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยียทางซ้ายให้อุสตาโยย้อนกลับมาลาเยียต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนแนนย้อนกลับมาลิสเตอร์ซอนสันตวัดเข้ากลางอุสตากิโยโดนไล่ยังพลิ้วหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคดา

0: มาเช็ดบอมบิโต้หนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งเอาไปก่อนครับโดยอูเบรบอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโต้นี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมาเช็ดบอมบิโต้เนี่ย2นัดแรกไม่ได้ลงเนี่ย
1: ก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
0: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในโทรในรายการคุณ
1: แล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามบ้างอ่ะมีแค่นี้แหละ
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
1: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแจ้งเตือนก่อนเดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
0: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัดๆคือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
1: คุณบอก
0: เน้นชน
1: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมโอ้ตัดเชือกนะ
0: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคะนะขอบคุณค่ะ
1: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาเจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาเจนมาเป็นเต็ง2
0: แต่จริงเมื่อเช้าอีกทีมที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
1: โอ้โห
0: เล่นมันมากเลยเนา
1: ะมันกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
0: โคลอมเบียเล่นมัน
1: แล้วมีบ่งเข้าไปด้วยนะไอดาวิซอนทานเชสอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตั๊ด
0: นี่แหละแบบว่าลุยเดียสแบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเมื่อเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
1: แต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
0: เหนื่อยเนาะ
1: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกป่ะล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าคือแบบมีแต่ชื่ออะระบบทีมไม่ได้เลย
0: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดนแอฟริกาแย่งกลับไปครับแนทานซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนัดแรกเลยอ่ะจริงจริง
1: เล่นกันจังเงาะจังแง
0: ่ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับแย่งมานะทานซาลิบาเก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังลงทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเวนวิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดนะเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซิลิบาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
1: คือก็ต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไรวิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเป็นผู้สำเร็จประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นก่อนๆเนี่ย
0: จริงดิรอนวิลเลียมเนี่ย
1: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัดอ่ะ
0: เปิดแต่มุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต
1: ้นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเหนื่อยจัดครับ
0: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด็ดในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร่ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
1: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
0: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาแหละจังหวะนี้แย่งบอลไม่ได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้า2รอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติด2รอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไม่ได้ครับบอลกลับมายายาซิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มบูกาชิเปิดทิ้งมาพื้นแว่นทางซ้ายเอาแล้วครับอาโบลิสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเซ

0: บิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
1: ตรงนี้คือเลี้ยงยากไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปได้แล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
0: เหมือนบอลสุดท้ายไปโดน
1: ใช่
0: ด้วย
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนการตัดสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต้
0: แล้วก็วีอาร์แทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชิลาเยียมีบอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
1: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
0: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
1: ของคุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์ใช่
0: ไหมก็เนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลัมเบียไหมโคลัมเบีย
1: โอ้มันก็คือถ้าโคลัมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแต่เจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นดองเลย
0: ใช่ไหม
1: เอานี่ดิเอา
0: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
1: เบลเยียมไหมล่ะ
0: เบลเยียม
1: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
0: คือนิวซีแลนด์ไง
1: แล้วไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
0: เหมือนอุซเบย์อุซเบย์จริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียร์คองโกเหมือนกันนะนำก่อนด้วยแล้วจะชมโรดองแคนาดาขึ้นมาทางซ้ายครับ
1: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลย
0: เ
1: ริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท้หรอก
0: ใช
1: ่แต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบราซิลโห
0: คือทำไมจะมาฟุตบอลโลกคราวนี้ทีมจากอเมริกันเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
1: ก็ตัด
0: คูราซาวเฮติปานามาตกหมดแล้วนะครับ
1: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
0: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
1: ออสเตรเลีย
0: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมเองมั้งตูนิเซีย
1: โอ้ตูนิเซียเละเลย
0: เออ
1: ไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
0: ้มา
1: ที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงใส่นั่นเยอะ
0: ขนาดแอฟริกาใต้ได้เข้าอ่ะ
1: เออแอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโกอ่ะ
0: จังหวะนี้เรียวคอนเป็นเล่นเสี่ยงอยู่หน้ากรอบเกือบโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกันครับ
1: ของเชียร์ยังแฮปปี้นะแคนาดาแหมได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
0: ส่วนที่ถามเข้ามาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยนะครับคู่ของเราง
1: ั้นอยากดูเต็มอิ่มปะล่ะก็ต่อเวลา
0: ใช
1: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตีห้าอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนใครวาลินชำราบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาละเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
0: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวาครับบุคแคนนทางขวาบุคแคนนเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดาเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของโจธานเดวิดโดนขวางไว้และผู้สินให้เป็นฟาวครับ
1: เราต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างหลวงบอลนะครับแต่ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
0: เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแคนาดามันเอาโอลูวาเซยี่ลงอีกคนนึงมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่นะครับจากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
0: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีซครับทางฝั่งของแคนาดาอูสตากิโออยู่ที่บอลให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคาครับ
1: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอูสตากิโอ
0: คู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากเน
1: ี่
0: ยแป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้ว
1: เหรอเนี่ยได้ม่งเต็มๆครับแต่ว่าม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกม่งของบอมบิโต้
0: ครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน

0: จสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวจะคุมทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะแต่เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ฮ่องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบด้วยฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมานู่นนี
1: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักข้างซอพูดถึงเกาหลีใต้ยังโดนด่าเลย
0: ก็เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
1: จันฟ้าเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่อยู่กาญจนบุรีนะ
0: ใช
1: ่เหรอ
0: ก็นี่ข่าวเขายังบอกเลย

0: ก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวได้กลับมาละ
1: ซ้ายของเลวินล่าครับเคดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโคไล่ไม่จนลูกนี้ต้องอ้าวซาดิบาไหลต่อให้เลวินล่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์จตันจับยาวแล้วครับมันจะขาดเกินๆตลอดครับเคดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับไปทิ้งออกไปไกลๆก่อนครับ
0: คือพยายาม
1: บูกาชีครับ
0: ใช่พยายามจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนเคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
1: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการเลยไม่ธรรมดาม
0: ันไม่มีอะไรแล้ว
1: มันต้องมีความสำคัญเนี่ยคุณมาก
0: มีไม่มีอะไร
1: รายการคุณ
0: วันนี้มันไม่มีอะไรแล้ว
1: อูสตากิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปสตากิโอ with the corner please วาเรวิลเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับถึงต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
0: นี่เขาถามมาเสมอนี่กี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ายังไม่หนีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
1: ส่วนยกเข้ามากับอูสตากิโอมงได้โอ้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคลุกคลิกกูคลิกโอ้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอร์ดเวลเลียนนี่คือแต๋วแตกมากนะครับจอร์ดก็คือร้องวายอ่ะร้องวาย
0: เจียนจวนเจียน
1: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
0: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอูสตาคิโอโยนมาแล้วเนี่ยมงตอนแรกอ่ะติดครับลูกมงของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ยบูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
1: ฟูดอกแรกที่เสียการเลย
0: นี่ดอกแรกที่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
1: อูเบรโมดิบาแบ็คซ้ายครับ
0: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกหม่งบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบูเคนันเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
1: โอ้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
0: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
1: เริ่มจะมีหือมีอือเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชิลาเยไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชิลาเยเติมแล้วโดนแซะด้านหลังผู้ตัดสินไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้วอยวายวอยวายวอยวายวอยวายวอยวายยับเลยครับแคนาดา
0: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่ลาเยียครับล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินจะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร
1: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชิลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่เราไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ
0: โอ้ไม่ลาเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
1: ลาเยีย
0: ไปเตะโดนมูดูเนี่ย
1: คือดูดีถ้าให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
0: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอลนะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้ก่อน
1: โอ้โหผู้สินปินเยโร
0: ถ้าให้นี่ก็โค้ดท็อปเพนัลตี้อ่ะแต่เดี๋ยวดูครับ
1: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
0: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
1: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้ครับ
0: อุสตาคิโอมาถามอาจารย์
1: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์ จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย
0: ์ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
1: ตัวนี้โอลิเวอร์แห่งโปรตุเกสบอกเลย
0: บางเกมแย่กว่าอีกไอตอนยูโรไอตอนแชมเปี้ยนลีก
1: ชูอัลปิเนียโรเนี่ย
0: ไอตอนที่เบสเชเจอบาเยิร์นน่ะแฟนบาเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปินเฮโร่เนี่ย
1: ชูอัล
0: ตัวแสบเลยตัวแสบ
1: โอ้เกือบแล้วเกือบเล่าเกือบแล้วเกือบแหล่หลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวริลเลียมผู้สับประตู
0: คุณเทอร์ลทูนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเราเนี่ยเต็งอันดับเท่าไหร่ครับตอนนี้ตกมาเป็นประมาณเต็ง9

0: มีถามเอเวอริลลาวีนจะมาดูไหมครับคือแคนาดาจริงจัสตินบีเบอร์ด้วยไหมล่ะหรือเดรกไหมเดรกเดรกมาไหม
1: ยังไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้วจัสตินบีเบอร
0: ์ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุซากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาโจทันเดมออกไปทางหน้าของโอลูวาเซยี่แต่งเข้าแหมลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอลัวเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
1: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีมเสียจุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฟาวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีที่เพิ่มครบแล้วนะครับผู้ตัดสินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็ลูกเกมนี่โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
0: ครับผม
1: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
0: นี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคนาดาเข้าไปจกชอปินเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไปกลับไปกลับไป
1: ส่วนฮูโก้บอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใต
0: ้มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่เบา
1: อันนั้นน่าจะใต้เฉย
0: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับเออมันพื้นแล้วอ่ะพี่เบาอ่ะ
1: เดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
0: ครับ
1: ก็ระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโหนอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่าบราซิลบี
0: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
1: โกยานินเซ่นำพรไดเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสเดนำเทียร่า 2-0 นะครับ
0: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
1: SMS มาไอข้อความม
0: า Facebook มันก็ได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
1: ดู SMS มีอีกไหม
0: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
1: อ๋อบอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาเจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
0: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่สนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นะครับที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตแอลจีเรียเลยครับกรมหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยมันครับนินทาบิ๊กจุนดีกว่าครับผม
1: บิ๊กจุนนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะนินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
0: FC พี่คมเซียนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
1: ครับ
0: แบ็คขวาที่พี่ตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้สัก3ปีนะคร
1: ับ แต่ปัญหาคือแดเนียลบุญยอดน่ะ
0: 30
1: แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอโคลัมเบีย
0: ใช่ๆมีบอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆรอเหล่าเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ก็คู่ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้สองทีมนั้นนะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
0: เลยอย่างน้อยเนี่ยคู่นั้น
1: เ
0: นี่ยมีรอบแปดมีรอบแปดเป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
1: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
0: ในความเป็นเจ้าภาพอ่ะ

0: หลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะเขามีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทายเข้ามาได้นะ
1: ยังทายเข้ามาได้นะครับ489899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
0: โคตรยากอ่ะ
1: กลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์ร

0: 02-201-6569
1: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเราสองคนนะครับผมคมอธิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลีฮัวชิปาโต้นำเดอปอร์เตสเตมูโก้1ประตูต่อ0แล้วก็อุนิโอลาคาเรรานำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอคอนเซปซิออนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบคำถาม
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ในโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้าเนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม.3ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วโดนโค้ชด่า
15: ใช่
6: นะครับ
15: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแทคติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อน
6: อ
15: ่ะ
6: มีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม

0: ก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
1: ใช่
0: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ฟรีดิโอทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ทางใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ Mcord Connect ก็คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ Mcord เนี่ย Made 107ก็ฟังได
1: ้ค
0: ลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ Mcord Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เราอ่ะนะครับ
1: แล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว
0: ้
1: ย
0: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
1: ใช่
0: ใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
1: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG เนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
0: โอ้แล้วไพเรตนี่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมาเมโลดี้ซันดาพวกนี
1: ้
0: ซึ่งย้ำอีกรอบว่าวันนี้เป็นนัดแรกเป็นวันแรกของรอบตัดเชือกนะครับรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ก็แหมควรจะเข้มข้นแต่ก็ครึ่งแรกยังไม่มีประตูนะครับ
1: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
0: ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
1: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่ครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามบอกว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโอ้โหเป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่เขาเรียกว่ามีทุกสายเออเป็นไง
1: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับก็สวัสดีกันเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษ
0: ก็ไม่ติดเพราะว่าเราก็อยู่ถึงตีห้าอยู่แล้วเออยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: เฮ้ย
0: เปลี่ยน
1: พี่เก่งออกว่ะ
0: โอ้โมโฟเคงออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเคงนี่เน้นเกมรุกส่วนไอตัวลงมานี่เป็นลิชิวตัวรับ
1: ใช่ใช่ตาเลเต้มาตา
0: ช
1: ั
0: ดเจนชัดเจน
1: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
0: พี่เก่งวนชัยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
1: เก็บบอลไม่ค่อยได้
0: หรือพี่เก่งสุรชาติ
1: ตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาตอนเต้มาต้ามาลงมาแทนที่เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต
0: ้ครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเราสองคนนะครับ
1: บอกว่าไงดูคลิปมอสล่าไปดูสนามโซฟาค่าตั๋วต่ำสุด 1,500 เหรียญแพงสุด 1,000 เหรียญจริงจริงค่าตั๋วแพงมากทั่วโลกคราวนี้
0: โซฟาดิสนามโซฟา
1: โซฟานะครับโซฟาไม่ใช่โซฟานะคร
0: ับ โซฟานี้น่าจะเอาไว้นอนแถวบ้าน
1: ถูกต้อง
0: นี่ว่าคุณสนช่วยคุณคมไป BG Live มั่งสิครับผมไม่ได้ดูคิวเลยฮะถ้าผมเป็นคนจัดคิวนี่ผมไปทุกวันแล้วฮะ
1: จะได้ไม่ต้องมาที่นี่เหรอ
0: ไม่ก็ที่นี่คือที่หลักหางานได้ทุกเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้เขาคิดดูขนาดน้านงยังมาแบตเดย์ไลท์อ่ะ
1: น้านงน้าพวง
0: แล้วก็มาถอนหายใจเชียร์ยิงเยอะไม่ยิงอะไรเงี้ยบอลมันไม่ยิงอะไรอย่างงี้หนาเหนื่อยนะ
1: เอ้าแต่จังหวะนี้โอ้โหเอลิสไตน์จอห์นสันเติมขึ้นมาจนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
0: มิลล่า
1: เนี่ยมิลล่าแล้วธงลำหน้าเพิ่งตามมาครับ
0: บอลหลุดมาฝั่งขวานะครับอลิสแตร์จอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงเวิร์ดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมเครื่องนี้นี่ มันขยับขยื่นเองนะ

0: อ๋อแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีในแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
1: คุณอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะครับ
0: เหรอแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาเองอะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไง
1: คุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันเป็นอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมลับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะเออนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
0: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบกในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
1: ใช่ใช
0: ่เออมึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยเออยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
1: คือถ้าผมถามผมอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆครับผมกับมองเป็นเกาหลีใต้นะ
0: โอ้ผิดหวังมาก
1: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาแหละอุ้ยจังหวะนี
0: ้ไม่ฟาว
1: ลงไปนอนแล้วหนึ่งซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่ต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้ตัวนี้ดีมากเลย
0: เสื้อแดงเหรออุ้ยมือถือร่วงเลยอ่ะ
1: ถือร่วง
0: อ๋อชอบแบบแน่นแน่นหนานุ่มหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
1: สายฝออ
0: ๋อพิซซ่าหนานุ่ม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของแอฟริกาอาร์โคบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี้
0: ครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรก
1: พี่บอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โควต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โควต้าเข้าร่วมน้อย
0: มาตรฐานฟุตบอลไง
1: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปเตาไปกองไว้หมดเอาผิดไม่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโควต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โควต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับฟีฟ่าแรงกิ้งสำคัญแล้วก็ถ้าสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดูฟีฟ่าแรงกิ้งก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับอันดับแบบ60กว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยเอติพวกคูราเซาเลยนะครับ
0: ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
1: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยนะครับ
0: นี่คุณธัญญพรบอกสนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วหรอคะคือวันนี้แบบ
1: ไม่มอบแบบไอ้รู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
0: ่เออวันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้เออพรุ่งนี
1: ้ไม่มีงานแก
0: ้เออพรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผลอๆเป็นเรตติ้งดีสุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
0: แล้วก็ตีสามครึ่งเยอรมนีปารากวัย8โมงเช้าเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะนอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์มีโอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3คู่เนี่ยวันพรุ่งนี
1: ้นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วคัพบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
0: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอ้ฮุนไดคัพอ่ะ
1: ฮุนได
0: บอลโลกอาเซียน
1: ฮุนไดอาเซียนคัพนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
0: ไทยเรา
1: จะเป็นฮุนไดอาเซียนคัพ
0: ปวดหัวกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอก FIFA Day ไงแล้วไอ้ฮัดสันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
1: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราอ่ะต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นอ่ะคือถ้า

0: แบบพลาดอ่ะก็คือนั่นแหละพักไปนะปีกว่าเล่นหยองหยางหยองหยางไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ยไป
1: อุ่นเครื่องไป
0: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมีฟีฟ่าซีรีส์นะครับส่วนจังหวะนี้ไปดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มีเตะหน้ากันแล้วครับริชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มาลันต้าครับ
1: ก็น่าจะเนี่ยมาลันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลาเยียแต่จริงลาเยียดึงก่อนเลยครับพอกัน
0: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกริชิลาเยียครับไปไม่ทันครับ
1: ลาเยียบอกให้ใครครับดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
0: เจอซีมาร์ทนี่เอาจริงผมยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซืออาเบเลสิกไม่ได้ตอนไปคุมลีดก็แปลกๆอ่ะ
1: เขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอ้เนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุมไลฟ์ซิกเคยคุมลีด
0: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคดายังสกัดได้ครับ
1: เดี๋ยวถามมีฟีฟ่าอาเซียนเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือฟีฟ่าอาเซียน
0: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
1: ข่าวอีกแล้ว
0: ฟีฟ่าเดย์ไงแต่มันเป็นฟีฟ่าเดย์เรา
1: ก็ฟีฟ่าอาเซียนมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไอ้ฮุนไดครับอ่ะ
0: เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยดังเมื่อวานจากเจมก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่แ
1: ต่
0: ค
1: ำ
0: ถามก็คือในความดาวรุ่งเนี่ยในความโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
1: ฟาวไง
0: นี่เรซเซนมาเนี่ยประมาณนี้
1: วิลเลียมซาลิบาตัวนี
0: ้เลือกนาธานซาลิบาเริ่มไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเริ่มจะนัวเนียกันกลางสนามแล้วครับโอ้จังหวะมูดาอูเพื่อจะลุยเข้ามานาธานซาลิบานี
1: ่เป็นอาจารย์คมไปแล้วล่ะไปเที่ยว
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยวเลยแบบโอ้โอบเอวเลยอ่ะโอ้โหแบบชัดเลย
0: ที่คุณไม่เห็นผมไปเที่ยวตอนไหนวะ
1: จินตนาการมันก็รู้แล้ว
0: คุณคิดไปเอง
1: เออโอบเลยอ่ะโอ้
0: ผมอาจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
1: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี้
0: เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่งงเลยอ๋อคือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมนะครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการฟรีซีซั่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็เอามาไม่ได
1: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งก็ขอพวกธนกิจขอพวกอย่างโฟแบร์อนันต์ย่อ2วันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากอุลิลัมว่าเขาปล่อยให้ไหม
0: ไม่ปล่อยหรอก
1: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
0: ก็ขอแล้วนะอะไร
1: เออเดี๋ยวจะหาว่า
0: จังหวะนี้1 2สวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้บูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาล้นมากบูดาอูเก็บได้ที่มุมตรงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
1: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
0: ่คือมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแม็กซิมเกรโปคร
1: ับ เดี๋ยวมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงง่วงช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยียเนี่ย
0: ลาเยียถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ครับถ้ามี30จะมีเดย
1: ์จะเป็นอ๋อลามันลาเยียไง
0: ถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
1: ลาอะไรอะลาบวช
0: ไม่ใช่คือถ้าเกิด
1: ลาเดย์24
0: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์แต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
1: อันนั้นเป็นยางแล้วหัวเออกู๊ดเยียเนี่ย
0: ขวาขึ้นมาแอฟริกาใต้เก็บบอลลูกนี้เพียงจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเล้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้จานี่ฟาติโน่กับ
1: ยิ้มยิ้ม
0: จะเป็นยามประจำ
1: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตายคิโอเก็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
0: มาเซโค
1: เออมาเซโค

0: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
1: โอ้โหกดขนาดนี้มาไซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่อาจารย์โทนกับก๊อตกูเนอร์ภาคไอ้นัทไอ้นัท
0: ล่าสุดคุณก๊อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮ็กนะ
1: จริงเหรอ
0: เ
1: ออทำไมอ่ะช่วงนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
0: ไม่รู้เหมือนก
1: ัน มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
0: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
1: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
0: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยแกรนิตชาก้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมว่าเราต้องรู้สึกยังไงวะ
1: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
0: ผมไม่ได้รู้
1: ตอนเขาอยู่เราขับใสได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาก้าตอนอยู่อาร์เซนอล
0: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
1: ์
0: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: เฉย
0: ๆเอาจริงตั้งแต่ซ่อนเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบ
1: อเดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่งร้อยเมตร
0: ไม่ก็จะบอกว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็น่าจะเป็นอะไรแบบอะไร
1: ฟานเบอร์ซี่ยังเกลียด
0: ไม่เฉยเฉย
1: จริงเหรอ
0: เฮ้ยตอน RVP ไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์ RVP ไม่ได้เลยเออแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าให้ได้ก็ไปเฮ้ออะไรเงี้ย
1: เปลี่ยน2เนี่ย
0: ใช่นะครับข้างสนามนี่มอเช่บอมบิโตออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอร์ฟูเกโรลงมาครับ
1: อีกคนหนึ่งนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
0: ซิกูน่าจะเติมตัวรุกลงอ๋อเป็น
1: นี่แหละนิโก้ซิกูมาจากไฮดุกสปริตในโครเอเชีย
0: นี่มีคุณพุทธิพงษ์ส่งมา
1: ลายแย
0: ่เลยไม่กล้า
1: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปแล
0: ้วนี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนครับฟีฟ่า
1: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะสู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
0: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
1: เออเพราะว่าวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบเออสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มีคู่เดียว
0: ใช่
1: เขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะแล้วเล่นกันอย่างนี
0: ้สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จ้ำบอลเพราะโดนผมชัวปินเยโร่
1: ดูเปล่าดิช้อเลย
0: แล้วยืนเกะกะลุงลังไปหมด
1: จริงๆก็ควรจะฟาวนะครับคอนเนเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมักโกปาแต่ว่า
0: จำบอลให
1: ้บอลมันไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจำบอล
0: เออไม่ได้ให้ฟาวนะช็อตนี้ให้เป็นจำบอลนะครับชัวปินเยโร่ที่
1: เขาบอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับแล้วแต่เลย
0: ไม่เป็นไรไม่ติ ด
1: ได้หมดอ่ะ
0: ไม่ติด
1: 48 99เลยส่งมาคุยเลย
0: ใช่ใช่นะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
1: ผ่าน1ชั่วโมงครับ0-0ครับย้ำวันนี้รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
0: ครับ
1: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
0: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ที่ทุ่มเดี๋ยวได้มาลันต้าให้มาทางซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดลฟูเกโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซตบอลได้เรื่อยๆแล้วครับสำหรับแอฟริกาใต้บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปากประตูตัวเองเลยดูสับประตูรอนเวนวิลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดฟูเกโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูดาอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นไปทางซ้ายอัปลิสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้

0: ได้ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอัปโปลิสครับ
1: โอ้โหลูกยิงของอัปโปลิสตรงนี้นี่เสียว่าครับกองเชียร์แคนาดานี่ครับแต่งหาขวาครับแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซส์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซส์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซส์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนกัน
0: ปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายระคายคอได้ครับเขาคือออสวินโพบลิสครับผม
1: ครับ
0: อัปโปลิสเนี่ย
1: นี่เองครับผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9เบสคีเปอร์ที่ชิงบอลลงดอปี2024ไม่ธรรมดา
0: แล้วปีนั้นใครได้วะ
1: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
0: อ๋อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
1: อาจจะแบบคีนชีส30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคีนชีสเยอะไง
0: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไม่ได้จะตามไปเก็บบอลของเทนบุคแคนนก็บอลออกของเป็นบอลออกของเอ็มโบกาซี่นะครับจังหวะนี้
1: ไม่โดนไงไอ้จังหวะสกัดของคิวแคนนอน
0: เป็นเตะมุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะไทยอนบุกแคนนอน
1: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์ฝีเท้าคือ
0: ตอนนี้ก็อยู่เบียร์เรียลจ้ะ
1: ก็ธรรมดาอยู่ดี
0: เอาไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่มของแคนาดาลิสแตจอนสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนมงสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได
1: ้เปิดลึกครับลายเหย่านี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาสวัสดีคุณคมบุญสน
0: สวัสดีนะครับ
1: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกอ่ะยิ่งครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดาเอามาวอร์มแล้วค่อนข้าง
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปได้กรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟของรอนเวนวิลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกัตชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูครับแคนาดา
1: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังกับได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกือบจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าสกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี
0: ่ถ้าไม่มีเอ็มโบคาซี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
1: เริ่มไกลเคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุสากิโอ
0: เปิดของอุสากิโอครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดอฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
1: ตัวสำรองนะครับเดอฟูกิรัวมงเตะมุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบในจังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
0: ความเร็ว
1: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเวนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยลุ้นบอลลงดอ โอ้ดีกีกับตันทีม
0: ก็ไม่ได้
1: แอฟริกาใต้ชุดน
0: ี้ก็ไม่ได้แบบว่ามุมมาก้าไก่นะ
1: เออก็ไม่ได้แบบ
0: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
1: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร้ชื่อ
0: ใช่ใช่25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
1: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูหน่อย
0: ไม่มีอ๋อมีอังกฤษเดียร์คองโก
1: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษก็ถูกตั้งความหวังสูง
0: ใช่ไง
1: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูคุณ
0: เฮ้ยน่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเคี่ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์อ่ะบอลเคี่ยว
1: เม็กซิโกเอกวาดอร์ก็น่าดูจัง
0: น่าดูบอลเร็วทั้งคู
1: ่ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
0: บอลปีศาจอันนี้เรียกบอลปีศาจ
1: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
0: ้ใช่ดิโอมองเด้
1: มีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียต้องอุดแน่นอน
0: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล

0: เหรอ
1: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
0: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุดอ่ะ
1: คู่สหรัฐไม่ฝืดหรอกเพราะอะไรร
0: ู้
1: ป่ะ
0: ฝืดเดี๋ยวบอสเนี่ยเขาอุดอย่างเดียวอ่ะ
1: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
0: อ๋อมันเซเลบมาเยอะ
1: เพียบ
0: อัพไฮเดชันเบรกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
1: ว้าวซ่าสุดๆ
0: โอ้ยบอกเลยอยู่ยาววันนี้ไม่มีปัญหา
1: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
0: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
1: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อเวลายังเสมออีกยิงจุดโทษไหมครับ
0: ใช่ยิงจุดโทษไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12 13อะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะ
1: เฮ้ยยิงแบบยิงได้ลุ้นเลยอะรอยเวลเลียมยิงได้ลุ้นเลย
0: โชว์ฟอร์มอะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกันทั้งเมือง
1: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้ง2ชาติก็
0: ไม่เคยเข้ารอบ16
1: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
0: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
0: โอ้โหลูกจังหวะหลุดไปของโอลูวูเซยี่นี่คือแบบต้องใส่สกอร์แล้วอะไอโอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอะเซฟได้
1: ใช
0: ่วันนี้นักเตะจากวาลินชัมลาบนี่ยังไม่ได้ลงแล้วเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายรารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรองวะ
1: ก็
0: จริงๆคือฟอร์มดีกว่า
1: เขาจะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
0: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
1: ก็เลย
0: เอา
1: โอลิเวอร์เซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่มุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮเนเกนเบรก
1: จืดนะครับ
0: เข้าได้นะไฮเนเกนเข้าได้
1: ผมว่าจืดนะครับสิงดีกว่
0: าน
1: ะฮะ
0: เหลืออีก20นาที
1: ขอบคุณคุณภูริศนะ
0: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลือ20นาทีครับ
1: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
0: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูลูวูเซยี่ออก
1: เนี่ยคายลาลินคุณมา
0: ส่งคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิดโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
1: เกมที่เขายิงเนี่ยใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับโพมิดเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่โอลัวเซยี่คร
0: ับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบชัฟเฟิลเบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเฮงมิน
1: โพมิดเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับจอร์แดนเดวิดหรือเปล่า
0: ไม่เป็นอ่ะ
1: ชื่อเหมือนกันเลยชื่อเต็มนี่นะโพรมิสเดวิดนี่นะโพรมิสโอลูวาโตบี้เอ็มมานูเอลเดวิดอากินเปลูยังไงเชิบๆเลยทีเดียว
0: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่ากว้างแต่หาพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
1: แปลงเองอัตโนมัติส่วนแคนาดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในมุกชีครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นนะครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
0: แต่ว่าไอ้โพมิสเดวิดนี่เราไปแซวเขาสะไอ้ดีกีเขาไม่ได้หมูหมากาไก่นะ
1: ทำไม
0: อยู่ซันกิรัวนะ
1: อ๋อนี่ก็บอกสัก42
0: เออเล่นในเบลเยียมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซันกิรัว
1: มันขนาด72เลยไง
0: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหเนี่ยผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
1: โอเค
0: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในดิกเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
1: ไอ้ยะ
0: เอออายุแค่24เผื่อต่อไปมันมาเล่น5ลีกใหญ่นะ
1: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละ

0: เก่งมากแล้ว
1: พี่เก่งเหมือนชัยอ่ะ
0: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับปาเซโคไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเคดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชี่ลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบอะไรครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากนี
1: ้นี่นะข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพรมิสเดวิดอินทีมาเพียบ
0: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
1: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
0: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
1: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับจอห์นเดวิด
0: ใช่ไหม
1: โชคดีแล้วที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวแล้วไอตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนั้นฟรี
1: ฟรียังเสียดายตังค์ถ้าเหนื่อย
0: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอล
1: เหรอของฟรีจากลิเอิงกองหน้านี่ชาหมักเป็นไงเป็นไงยาย่าซานโนโก้เป็นไง
0: ยาย่าซานโนโก้เป็นเด็กอาร์เซนอล
1: กองหน้าโอเซ่
0: แล้วโดนปล่อยยืมไป
1: มาจากโอเซ่เหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไป
0: ครับ
1: ไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสด้านบนแล้ว
0: แค่ทำให้เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
1: เล่นตามจังหวะ
0: จะเซฟแรงไว้เล่นแบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
1: ่
0: า
1: ได้เลย
0: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไร
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
0: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อะก็เลยให้คู่นี้มาขวางคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรโมริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นพระคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
1: Welcome to Africa
0: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
1: วากาวากาเอนี่เป็นไงเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกับไปโอ้แต่มันกระกำกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
0: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนจะไปตบกลับมาให้อ่ะพอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
1: Welcome to Africa
0: มาซิเบนยาย
1: ิงไปไหนยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทนชอนบูเคนันออกแล้วก็อัฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแข็งกับตันทีมด้วย
0: จริงจังเกมเมอร์
1: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
0: 15นาทีสุดท้ายครับอัฟองโซเดวิดลงมาแล้วครับ
1: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นนั่งซื้อไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็คซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
0: มีคนบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
1: ชิลีครับ
0: คู่ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยฮัวชิปาโต้นำเดอร์ปาเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวันเดอร์เรอร์ 3-0 ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอร์คอนเซปซิออน 2-1
1: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
0: อ้าว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
0: เอ้ย
1: เอ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
0: อ๋อยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
1: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวิดาวอยู่เว้ย
0: หรอ
1: เออไปนู่นแล้ว
0: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
1: นี่ไง
0: ไม่ตรงกรอบครับ
1: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวนักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสาย
0: ืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้โปรมิสเดวิดลอกยิงก่อน
1: นี่ส่วนยู19ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
0: ชอบบอลเด็กอ่ะ
1: ชอบเด็กดีกว่ามีบาซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตุสนำเซียร่า 2-0
0: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบซูเปอร์โลก2026ไม่ได้
1: เอามามัดรวมไงหลายท่านเขามัดรวม
0: ชิลียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบ
1: อืม
0: เพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
1: เหลือ14นาทีเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแหมพยายามจะสอด ลูกนี้ยังไม่ได้ครับ

0: นี่มันติดเครื่องแล้วอะอัลฟองโซเดวิสมันติดเครื่อง
1: ต้องลงมาแบกละ
0: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้ 0.17
1: คือมันควรจะต้องมีประตูด้วยครับมีบอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
0: ครับ
1: จากภาษาตาควายครับผมนี่ว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเชลบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
0: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลน่ะ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของพระสัตตาควายนะครับ
0: ดู SMS ดิ
1: เอเวนยังเงียบเลยเงียบยันเอเวนเอามาแล
0: ้วนี่ไง
1: ส่วนมาดูซ้ายกันวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นโจธานเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่โจธานเดวิดคนเปิดเป็นเอฟองโซเดวิส
1: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับนี่บอกว่าสายที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นดาวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
0: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
1: เซนปีเตอร
0: ์
1: เซนวิลเลียม
0: เซนปอลไงมาจากเซนปอลประมาณนั้น
1: เซนแกเบรียล
0: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้นอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
0: นี่แหละแคนาดามันมีประตูด้วยนะเซนแคลร
1: ์แต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเซนเล็ก
0: โอเคแล้วแต่เลยตีสามกว่าเนี่ย
1: นอนน้อยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ร้อยวันนี้อ่อมอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดร้อนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ
0: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญชื่อนักบุญนะเซนฟรังเซนฟรังเซนฟรังซิสเซเวีย
1: เซนโย
0: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
0: นักบุญโยเซฟเหรอคุณส่งลูกไปเรียนนี่เมื่อไหร่แบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟรัง
0: เออ
1: ลูกพี่สาวเรียนเซนฟรังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซนกาเบียนมี
0: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพง
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งก
0: ัน อ๋อผู้ปกครองต้องไปด้วย
1: เออไปไหนหรือว่า
0: ไปไหน
1: ฮ่องกง
0: โอ้ไฮโซ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เออไม่มีลูกอะดีละ
0: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของอัลฟองโซเดวีเปิดได้ดี
0: ไอ้ที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่ครับ
0: มีกฎนี้เลย
1: ต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
0: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าครับคงไม่อยากต่อเวลาอะไรครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: 3เซน
0: ตรงไหนวะอ๋อเซนเหรอ
1: ส่วนเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านอีเมลคอนครับ
0: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกแล้วนะคุณยิงแบบแป๊กนะ
1: ยิงว่าเพื่อนแคนาดา
0: เออโอ้ขยันนะด้วย
1: ก็เลยเชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็เลยพากแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
0: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
1: ใช่
0: โคตรจืด
1: นะครับช่วงนี้ก็เน้นปรุงจืดไง
0: โอ้ท้อเลยตีสามเนี่ยตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลยเวนวิลเลียมครับ
1: แข็งนะลูกนี้
0: นี่ประตูไม่ธรรมดา
1: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของเอ้าลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาพลิกของโปรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือบอลเวนวิลเลียม

0: ือเพื่อนเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโพมิสเดวิสแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไปก่อนนะคร
0: ับ เน้นตู้ไปก่อน
1: เออ
0: ประตูโทษแอฟริกาใต้บอกไม่ติด
1: เพราะว่าโกเราเก่า

0: ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปอยู่ถึงหน้ารีบแล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะแล้วผมก็เลยบอกว่ากูดูละคู่เนี้ยมี120ได้
1: สัพพยอกเหรอเขาสัพพยอกเหรอสัพพยอกอ
0: ่ะไปคุณหลวงก็ขอให้สนุกนะว่าพี
1: ่สัพพยอกเดี๋ยวเฟรกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
0: เอ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมเชียร์เฟรกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
1: มันถึงเสมอไงมันยิงคนยิงไม่นานแล้ว
0: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
1: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซ่เดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
0: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลฟองโซ่เดวิดช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะเรื่องเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเราหงุดหงิดเองอ่ะ
1: หรือว่าเขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
0: คือผู้ยายหงุดหงิดเองแล้วอ่ะ
1: นี่เขาบอกเขาต้มนานจะเป็นเซนต์อืดครับตอนนี้เราใกล้อืดแล้ว
0: เมื่อกี้เซนต์เล็กไปนิดนึงแหมเซนต์อืดเลยนะถ้าต้มไม่นานเซนต์แข็งเหรอ
1: ใช
0: ่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแตะแม่เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอโบลิสนะครับกระดอนออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเซโคลูกนี้แม็กซิมเกโปรยังออกมารับไม่ได้แล้วตอนนี้เปิดสวนกันแล้วครับขวาเปิดเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูราอูครับขวาของมูราอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหข้างสนามนี่แอฟริกากำลังจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไปซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟองโซ่เดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมนิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
1: หูยาก
0: เอ้ยวัดโรเวนวิลเลียมไปเลยในขณะเคยติดหนึ่งในผู้สัมผัสยอดเยี่ยม
1: คือโกโรเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะหูแคนาดาแม่งมีทั้งคายลาลินมีทั้งโจนาธานเดวิด
0: ได้ลงหรือเปล่าม
1: ีอัลฟองโซ่เดวิดนะ
0: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง
1: ก็เกิดมาเลยอ่ะเซปัง
0: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
1: เชปังโมเลบี
0: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแปงอ่ะ
1: ป๋องแปงเนี
0: ่ยแล้วก็ที่ออกมาเป็นอิบเลนมาโคปานะครับตอนนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเลบีลงมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีครัมเรเนอร์ครับแทนที่ของมาเซโคครับ
1: เหรียญสองได้ครับเท่ากับตอนเนี้ยแอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เฮ้ยวันนี้ไลฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวัง
0: แอฟริกาใต้มา2นัดแล้ว
1: เออทำไม
0: เขาเล่นไม่ดี
1: เขาเล่นไม่ดีแต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
0: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิกโรครับ
1: ไลฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
0: มีบอกว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นเมื่อเห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี้
1: เห็นทีมที่เขารอแล้วไปเล่นแบบนี
0: ้แล้วทำไมตอนคุณเล่นเขาไม่ได้ดีล่ะ
1: เออคุณไปแพ้เขาไ
0: หมใช่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคนาดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
1: ้ก็เผลอชนะอะไรเงี้ยจะ
0: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
1: เล่นตามจังหวะ
0: เออคือเหมือนกับว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวกอีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีก
1: ออกข้าง
0: สมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอชนะก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดอย่างเงี้ยเออ หรือแพ้แอฟริกาใต้ที่แบบ

0: ัวเองข่มเขาทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่เร่งไงตอนที่ยังเสมอตอนเจอแอฟริกาใต้อ่ะตรงนี้อัลฟองโซเดวิส
0: เปิดย้อนไม่มีอะไรเลยครับอัลฟองโซเดวิสว่าลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยนะครับเหมือนลงมาขู่เฉยๆอ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชปังบุรอ๋อเป็นทางด้านของอีกรามเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอมบาต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอับริส
1: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มแบบเริ่มเน้นนะ
0: ใช่
1: เขาเริ่มคลองบอล
0: ก็เปรี้ยงเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
1: เหมือนในวันที่เปรี้ยงใส่เกาหลีใต
0: ้ลูกนี้ล้นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นเป็นไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับพี่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วแหละครับช่วงนี้เชอปรางโมเรบีนะเชอแปงเชอแปงนี่ก็คือเชอแปงอันน่าจะอ่านว่าเชปังอ่ะแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับแต่จังหวะนี้พลิกดีครับอาโปลิสอาโปลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชอร์ปังนี่นะฮะ
1: ได้ฝ่าว
0: แล้วก็เสียฝ่าวไป
1: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้ต้องสองเท่าอ่ะโอ้โหท้อเลยเนี่ยขึ้นหม่งก็โอ้โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
0: เดี๋ยวเลยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
1: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มานี่บอกเลยว่างานยาวหรือเห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
0: มันต้องงั้นแหละต้องงี้นะถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เดี๋ยวก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอม
1: ไปกำลังจะครบ90นาทีเนี่ยแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
0: ก็คือจบรายการเราก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
1: สุขภาพเลย
0: ใช
1: ่เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่เอาอะไรเลย
1: 0-0
0: รอนเวลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลยใช่ไหม
1: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ยังทดตั้ง5
1: มี5นาทีไปกันต่อนี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาไงว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยังดักก็ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูโกโรครับดักไปได้ก่อน
1: ไปโยนทางเดวิด
0: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟองโซเดวีครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปวันนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโจนาธานเดวิดนะฮะ
1: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้าย
0: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
1: อุสตากิโ
0: อซีเฟนอุสตากิโอครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
1: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90+2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไรโอ้โหนี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสเตอร์ดอนสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอุสตากิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนอ่ะบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับ ทั้งซีโทเล่ทั้งโมโฮเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยอ้าวทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้3 2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอะไรเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นมาได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟ้ามไว้อุสตาคิโอ
1: โอ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะ
0: อุสตาคิโ
1: อปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29ครับเซเฟนอุสตาคิโ
0: ออ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโรบิสเดวิดติดเอมโบกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่างนี้
1: แล้วไงเขาบอกแล้ว
0: ขวาไหลตามช่องมา
1: ตามหน้า
0: ตามหน้าอีกครับ
1: ดูแล้วเรียบร้อยนี่ก็ถามคุยกับผู้ฟังครับพี่ได้เนี่ยคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
0: ใครดีไปนอนนะ
1: บอกเลยงอน
0: งอน
1: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมาทั้งสำรองครับ
0: โอ้ผมว่าเฮทั้งสนาม
1: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
0: ยาวลูกนี้มงออกมาก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับเตะทิ้งเข้าไปก่อนครับทางได้ของลิสแตนจอร์สตัน
1: หันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับต
0: ิน
1: ไฮโร
0: ่ดีใจ
1: ก็น่าจะทดเป็น6
0: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจังหม่งเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นมาทางซ้ายโบกชีไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอนเนลิสครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอมบาต้าตาเลนเต้เอมบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกก็ไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นแหละขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคนาดาต้องเตะทิ้งเข้าไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ this time for มาเซโป
1: เกโปรับเข้าสอง
0: แม็กซิมเกโปรครับรับไปได้ครับ
1: เนี่ยแล้วผู้เล่นแอฟริกาใต้นี่หัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
0: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้บรรยาย
1: ทำไมอ่ะ
0: เตรียมใจว่าน
1: ี่ไงเขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้โหยิงเฉย
0: ตีห้ากันเดี๋ยวเขาจะคุยกันตีสี
1: ่ไงพูดเดี๋ยวบอกว่ายิงมันยิงไม่นานแล้วนี่มันยิงเฉย
0: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชัวปิเดโรแล้วครับเปิดยาวขึ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
1: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุสตาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 และเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
0: ก็แค่เบียดจริงๆ
1: ใช่
0: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
1: ้ก็ทำให้เป็นทีมแรกนะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็สำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับลูกเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมลุกเยอะกว่านะครับแคนาดายิงไปทั้งหมด 7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตูเพราะนั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วย
0: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัครเทพมาสัพพยอบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
0: สุดท้ายจบ90นะเว้ยไม่ต้องต่อเวลานะเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
1: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าแบบเขาไม่เอา
1: เออคิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
0: โดนเลยครับ
1: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอ้ที่ตอนแรกไอออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่อนมาเลสไม่รู้งานสัตว์ไปไปยังดีไอ้คอลอสไอ้คาราสิตคาราสิตมาตีเสมออ่ะจบเกมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อัปเดตรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมา
0: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
1: ชิลีครับนี่โฮชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทมูโก 2-0 นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน 2-2
0: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาโกเน่ปะ
1: เออที่ขาหักอ่ะ
0: คนที่ขาหักว่าม
1: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันแล้วแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยเสือ8 9 8 9 9เออใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
0: ่
1: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับช่วงนี
0: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกวันนี้ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับแต่ว่าสนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตี5นะครับอ่ะมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอเคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: บอกมันไม่มีอะไรจริง
1: เออให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้โหถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีบอกว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากผมเขาคือยาย่าชิตพลนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะพากตามเกมเดี๋ยวถ้าพากตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแม็กเราก็ พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจออันดับ3กับอันดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับฉลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อนสองท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลย

0: เอ้ยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออสเตรียหรือแม้กระทั่งไอแอลจีเรียเมื่อเช้าเมื่อวานคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอะผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังอะมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือเข้ารอบ
1: แต่มันต้องมองงี้ว่าอีกมุมหนึ่งอะคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลักเหมือนกันแต่ผมมองว่าฟุตบอลคราวที่แล้วอะมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับ1อันดับ2นึกภาพออกป่ะคือพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันล็อกยากละ
0: ใช่
1: คือมันก็ต้องมอง
0: มันก็นัวหมดอ่ะ
1: ทีมันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่าคือรอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้เอากับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
0: สเปน
1: นี่แหละทัวร์โลกคราวที่แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วตกรอบเพราะโมร็อกโก
1: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นอ่ะเราอาจจะได้เห็น
0: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบเพราะโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
1: ใช่ใช่ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือมันกลายว่าพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
0: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถทูเอียกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกๆกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นทีมที่อยู่ในสายหลังๆเนี่ยมันก็ง่ายที่จะวางแผน
1: ไม่เป็น48ทีมไงแล้วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
0: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
1: แล้วก็เตะ
0: แล้วก็เอาแค่1กับ2เข้าไง
1: แปดกลุ่ม
0: แปดกลุ่มแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองไง
1: แปดสามยี่สี่แปดสี่เอามันของเดิมนี่หว่ากำลังคิดอยู่ว่าแปดกลุ่มแล้วเอาแค่ที่หนึ่งที่สองอ่ะมันก็ต้องกลับไปที่32ไงพอเป็น48เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าจะเอาแค่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยอันนี้เขามี12กลุ่มแล้วใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มอีกกี่กลุ่มอ่ะอีกหนึ่งกลุ่ม
0: ใช่
1: อีกสี่ทีม
0: อีกสี่ทีม
1: เป็น52ทีม
0: 52ทีมแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองเข้าเราก็เข้าคอนเซปต์ฟีฟ่าว่าฟุตบอล for everyone ก็ให้มาแล้วไงแต่คุณก็ต้องดีพอ1 2ถึงจะเข้าต่อไงถูกไหมเพราะนั้นแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุมมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใครอ่ะ1เจอ2เจอใคร
1: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติอ่ะคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
0: ครับ
1: เล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่ามันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
0: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรู
1: ใช่
0: เดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
1: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์ไหนกันครับพี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับขอบคุณครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเขาขึ้นนาฬิกาเลย
0: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
1: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมไม่เห็นคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
0: ไม่มันลิงก์เหลือไงไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
1: แล้วคุณก็กดดาวไว
0: ้กดติ๊กไว้แบบเลือกไว
1: ้
0: ก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์ไม่เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยก็นั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟตกอร
1: ์
0: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร์อาจารย์คมใช้อะไร
1: ผมใช้ซอกเว
0: ย์ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
1: อ๋อผมเปิดซอกเวย์ตลอด
0: อ๋อ
1: ไม่
0: แต่ซอกเวย์มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
1: ชัวร์ใช่ชัวร์นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
0: ไม่ก็กำหนด
1: โซแอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไง ทีนี้มันก็ไปหมอไปหมออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
1: จะไปเจอใคร
0: สมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มท้ายๆมันมีพลิกล็อกเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไง อะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบอาจารย์คมเห็นด้วยป่ะล่ะแบบเรื่องนี้ว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือว่าป่ะ
0: ถ้ากูใช่
1: มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
0: ใช
1: ่อันเรื่องเนี้ยคิดไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
0: ใช่
1: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่1เราจะไปเจอใครเราเข้าที่2จะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
0: เข้าไม
1: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาจริงผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาก็สรรหาวิธีมา นะครับ
0: สรรหาจริง
1: ฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
0: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
1: หาเงิน
0: เก่งเขาคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
1: ใช่
0: ก็
1: คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อ่ะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได
0: ้
1: คือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับสลากทีมอันดับ2
0: ใช่คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้วหนึ่งอ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้สองสามเนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบแรนดอมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาคิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้าจะเป็นไงนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
0: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีซึ่งเผออย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหมนะครับมีบอกว่างั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
0: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
1: ย้อนกลับไปนะ104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
0: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
1: มันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
0: หรือไม่ก็อย่าง
1: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะแต่6โมงกันตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
0: ์หรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้าจะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
1: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
0: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดินๆ
1: ใช่ไหมผมมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
0: ไว้ว่าหลัง
1: ไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
0: เปิดใหม่เพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
1: ถ้าภาคก็จะอันนี้ไปเลย
0: ใช
1: ่ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
0: นี่ก็ไม่สนับสนุน
1: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นครับครับผม
0: นี่คุณเปิดเพลงอะไร
1: สิ่งที่ไม่เคยบอก
0: ของ
1: มนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
0: าว
1: 6นาที
0: ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกเลยนะ6นาที เขาเจ็บ
1: เป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
0: ้
1: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
0: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกกันเนี่ย
1: ไม่ตับ
0: เจอหวยยัง
1: ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้ว
0: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
1: เอามาเล่นซ้ำ
0: คนเดิ
1: มเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
0: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
1: ไม่บล็อกไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณโคคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
0: ตีห้าครับ
1: ตีห้าครับผม
0: เอสอุซาฮิโอไม่รู้งานอย่างนั้นนี่โหป่านนี้ภาคอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ 4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติ
0: เออ
1: มีอุรุกวัย
0: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือ3โซนยุโรปไงแต่ไอ้อุรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่ผมจะบอกว่า2003 2030อ่ะก็คือปีนี้เป็นไรวะ
0: ปี2026
1: 30ครั้งหน้า2034อันนี้คุณแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
0: เออก็อีก8ปีอ่ะ
1: อีก8ปีอ่ะคุณ
0: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูไปแหละคุณมีเวลานอนอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที่
1: ใช่
0: เออดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
1: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศใดที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะครับ
0: เออมันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
1: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
0: ใดแบบเรามีรอเรือกันลันใดผมเลยอย่างนี
1: ้หกสี่ไปเลยครับเอา1กับ2
0: ก็ใช่ไงคือจะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะเออ
1: จะกำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
0: ได้
1: ได้
0: มันจะได้ไม่ต้องมานั่งอันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรือไงไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่ไหมเออ
1: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแมตช์นี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
0: ม
1: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะคร
0: ับ ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90บวก4
1: เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหเกือบติดคอ
1: เก่งมาเลยเก่งมาเลยทีนี้
0: ติดคอ
1: นะครับ
0: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
1: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับล่าสุด
0: เอาคีละเดียว
1: มีรายงานเรื่องของยานเดลมองเด้นะครับก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงแชกแมงครับก็
0: จริงเหรออ
1: ันนี้เป็นรายงานจากเดอะแอตเลติกนะครับ
0: ก็กล้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
1: ใช่ๆ
0: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
1: ก็คือบอกเลยว่ายาเดมงเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอัลเบรชิกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
0: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเปเช่นี้คุณไปนั่งนะเปเช่เขามีทั้งดูเอมีทั้งคาวิชชาคาราชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เบเช่ทำไมมาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
1: เฮ้ย
0: ระดับลุ้นแชมป์
1: สำรอง
0: ทำไมอ่ะ
1: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
0: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิ ก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงเออหรือไม่ก็คุณก้าวไปเสร็จแล้วมาดริดเหร
1: อ
0: มาดริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหม
1: นะ
0: เออแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
1: โอ้ยผมว่ามัน
0: ตราบใดไอ้วันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียวบองเด้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
1: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2อย่างนะเดียวบองเด้อ่ะบางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยๆไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
0: คือบอกว่าเร็วอย่าง
1: เงี้ยเขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรเงี้ยอันนี้คือที่ดูแบบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
0: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเปเป้อะนี่โคล่าเปเป้อะไอวอรี่โค้ชเหมือนกันด้วย
1: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
0: ทิ้งเหรอ
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
0: โอ้โหอโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮากวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลลามอสของเปเช่ทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
1: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะฮะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็คซ้ายของรายโยเบกาโน่นะครับ
0: โอ้โหฉีกว่ะ
1: แทนที่ของมาร์คชูกุเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนนี้เชลซีเสียชูกุเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชเวเรียมา
0: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจาเรลฮาโต้แต่ว่าผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปเชเวเรียเน
1: ี่
0: ยคือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมเมลีกได้ป่ะไงเพราะว่า ก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรดเอแล้วมาปลุกปั้น
1: ส่วน
0: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดเออเล็กซ์กิมาโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะอาจจะเอามาเชลซีแต่ว่าไอ้กรีมาโดดันไปตกลงกับตามีได้ก่อนแล้วถูกด้วย20ล้านยูโรเองมั้งไอ้เนี่ยไอ้กรีมาโดเนี่ย
1: ครับ
0: น
1: ะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังจะเสียเอเลียแอนเดอร์สันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
0: ่ อ
1: ยากรู้มากเลย
0: 120ขึ้นอ่ะ120
1: ผมว่า105
0: เลยเหรอ
1: ใช่ผมว่า105
0: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพง
1: ครับ
0: คือเข้าใจว่าเอเดสันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
1: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอ่ะซื้อยังไง
0: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเง
1: ี้
0: ยเช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให้
1: ใช่
0: ฟอร์เรสอีก30
1: หรือ
0: ไม่ก็แชมป์จะเป็นลีก
1: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมปรับเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยม
0: ี
1: เพิ่มพร้อมคนพร้อม
0: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะนักเตะซิตี
1: ้อยากเห็นอยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
0: เคอร์ติสโจนนี่
1: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
0: แต่ก็ต้องแย่งอ่ะอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมือข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
1: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยก็คืออาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองก้าไม่จบสักทีนะครับ
0: โหทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือ
1: เคยเขาลงปะ
0: เคยก็จะลงกับเลสเตอร์มัน 10-20 นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมี potential แบบปั้นได้แต่ก็ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองปะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ 16-17 แต่ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามินยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
1: ใช่
0: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบอมาอาร์เซนอลก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วย
1: ผมว่าไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ priority ของเป้าหมายหลักอ
0: ่
1: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอ้มีตัวนึงนิวควิชช่า
0: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
1: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
0: อ
1: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้วเหรอ
0: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซีแบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีข่าว
0: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบลุ้นท็อปโฟแบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีไหวต้องรอตกบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอ่ะไออย่างคริสตอฟโซลิดจันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาแล้วยกระดับทีมเลยอ่ะแต่ว่าข่าวพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
1: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิโคลเซ่นได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเมเรส
0: ของอาร์เซนอล
1: นะครับ
0: วันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาแล้วยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอะ
1: เดี๋ยว
0: น
1: ี้ชอบมันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่มันยังไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
0: เข้าใจ
1: แต่มันแค่ยกตัวอย่างว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
0: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาแล้วยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาขายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากิมมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
1: ใช่
0: เราต้องการแบบความ
1: ต้องการตัวแบบ
0: เกี้ยวกราดตรงกลาง
1: ผมก็ชอบกิมมาไลท์มากกว่าผมชอบตั้งตอมอยู่ลียง
0: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
1: นิวคาสเซิลมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
0: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังตอนนั้นนะ
1: ไม่ค่าเหนื่อยเขาแพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให
0: ้
1: นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้รอดูว่าย้ายไปไหนก็คือมาเกตส์อากิอุชนะครับ
0: ไอ้นี่ดีของโมนาโก
1: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเพสเชว่ะ
0: เล่นได้หมดเลย
1: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
0: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอ่ะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
0: เหมือนบาเยิร์น
1: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
0: ต้องไปหับก่อน
1: เออ
0: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ยอากิอุชก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
1: แมตติสอาริอุช
0: ได้ลงน้อยไปลงหน่อยลงน้อยไปหน่อย
1: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึงมั้ง
0: ลงแบบน้อยอ่ะ
1: ท้ายเกม คร
0: ับ แต่ผมว่าอาร์เซนอลน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมาไล
1: ซ์
0: เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวนึงอ่ะแล้วสัญญากิมาไลซ์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
1: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สาวประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
0: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรี่แล้วก็ไอ้คาวดาโลอะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็ต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
1: ใช
0: ่วิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
1: บีจีเหรอ
0: วิลล่าอุ่นบีจีเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณดังคมไปดูไหม
1: ไปดิ
0: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้วบีจีเล่นอุ่นอัดดอทมุนไป 4-0 ผมโคตรช็อกเลย
1: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นอะยูเรียนบันเฟลกเอนเม
0: ตัวดีไง
1: ตัวดีเลย
0: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอะ
1: ไม่ใช่หรอกมาถามมาพูด4คำ
0: ทำไมอ่ะแต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบไอเอมี่มาร์ติเนสไม่มาแน่เพราะว่า
1: ทั่วไปบอลโลก
0: ไม่เข้ารอบ
1: จะมาโอลิวัตคินมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไม่น่ามา
0: แต่ไอที่มาคืออาจจะพวกไอที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะไอของวิลล่ามีใครบ้างมี
1: ใครนะตกรอบไปแล้วแมดดี้แคช
0: แมดดี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
1: ์ไอ้พวกไม่ได้ไปเลยจะมาไง
0: ลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศส
1: อะไรนะผู้สาประตูมันอ่ะไอ้ที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
0: ใครวะ
1: มาโกบิโซ
0: อ๋อ
1: ผู้สาประตูแบ็คขวาแมดดี้แคชนี่ผมกำลังไล่ไอ้พวกไอ้มิ่ง
0: นี่ไง
1: ไอ้มิ่งมาแน่นอนไอ้มิ่ง
0: เพราะว่าไม่ได้ไป
1: ใช่ไอ้มิ่ง
0: นี่ลินเดเลิฟมาว่าลินเดเลิฟอาจจะมา
1: ไม่มา
0: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเหอะ
1: ไอ้มิงก็น่าจะมา
0: ไอ้ไทรอนมิงส์
1: นะครับ
0: เปาตอเลสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
1: ้เลออนไบลี
0: ่ของไอ้จาเมกา
1: ใช่เลออนไบลี่ก็น่าจะมา
0: โอ้แต่โอนาน่าไม่น่ามากับเบลเยียม
1: เขายังเล่นอยู่
0: อ๋อนี่ไงมาผมนึกตั้งนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้ว
1: ใช่ๆ
0: สกอตแลนด์ตกแล้ว
1: ดูบัตรให้ด้วยนะดูบัตรให้ด้วย
0: นี่เลยซื้อเลย
1: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่ากรานิตชาก้านี่ก็ตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนแล้ว
0: หวานเจี๊ยบ
1: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนนะ
0: ชาก้าบอก
1: ชาบีลองโซ
0: รถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีกสักช่วงสุดท้ายของการค้าแข่ง
1: มีบอกอีกข้อความหนึ่งอ๋อเป็นเอมี่มาร์ติเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าไอตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอที่เชลซีซื้อตัวก่อนหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอเป๊ปมีข่าวไอเป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ยมีข่าวกับไอลาคัวนะแบบโหรู้เลยว่าไอดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชไม่อลอนโซอ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอเป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวไหมล่ะไม่มีทาง
1: ใช่
0: ช
1: าก้าในโค้ชไม่มีทาง
0: ไม่มีทางคุณคิดว่ามันโค้ชเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งสมมุติข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้อลอนโซอ่ะไม่มีทาง
1: นะครับก็ประมาณนี
0: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าไอ้อลอนโซโลแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
1: ไปครับแก๊ป
0: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบกระด้างกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้ไหมล่ะยุคอลอนโซหาทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
1: เมบี
0: ผมว่าอลอนโซบอกหาทีมใหม่ได้เลย
1: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
0: มันยังทำผมเดดล็อกอยู่เลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะ
1: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
0: อ๋อจะดูบอลตีห้าหกโมงสิบโมง
1: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟนปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้า ส่วนผมมองว่าแค้นแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อิงกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ผมเชียร์สเปอร
1: ์ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเพื่อน
1: ผมต้องถามคุณดีกว่าทำไม
0: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอตลอนดอนดาร์บี
1: ้
0: แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงเออแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอนเหนือผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมชนอตลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง
1: อ
0: ันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยแหละ
1: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมคือว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
0: แต่ไม่พูด
1: เออเวลาแบบรู้แบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นละแต่จำก็เลยเวลาพอเราอย่างเงี้ยเราก็ได้เอิดเต็มที่ไงนะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้ารอบน็อกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยเหร
0: อ
1: โหมันจะลุงลังนะ
0: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟสอะไรเงี้ยโหแต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกจะเจอกันหมดทุกทีมเลย
1: ใช่ไหม
0: โหปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมาหนึ่งถึงแปด
1: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นับแปดนัดไง
0: อ๋อสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยสมมติแบบสมมติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมหนึ่งสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกโอ้โหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
1: ก็เขาก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
0: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยทางที่ผมบอกเอา1 2 3ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่คลาสสิก
1: ใช่นะครับมีบอกว่า One Season Wonder Dia Monde Pangwer ก็
0: คุณว่าเดียวมองเด้จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดดเอเดอร์สันปะคือร้อยล้านเขาไม่ขายแล้วตอนนี
1: ้ไม่ถึง
0: ร้อยยี่ต้องมี
1: เดี๋ยวมันได้ประมาณ120แต่เอเลียดอ่ะ105
0: แต่เอเลียดก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเลียด105เนี่ยผมว่าเดแคน100 1นี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
1: ์
0: ทุกเพนนี
1: เ
0: พราะว่าเอเลียดเนลสันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลนี่พื้นๆเลยเอาง่ายเบียดกีมาไลเบียดโตนารีไม่ได้เลย
1: ก็เอเลเดสันคือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่ได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไมลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอเลเดสันก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
0: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
1: ใช่แมตต
0: ์ชอลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
1: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
0: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลไปแน
1: ่มาดูแฟนของเดซไปแน่ครับ
0: สองตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
1: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
0: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอแฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมให้กลับมา
1: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นแหละ
1: ออ
0: แต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอมาทูสแฟนเดซแล้วก็ซัมเมอร์วิลออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
1: ใช่ใช่โอ้ยาก
0: เพราะเขาแบบอยาก
1: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
0: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
1: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อไอ้วันนี้ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
1: ผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่ามันก็นั่งภาคอยู่ข้างผมผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี
0: ้ผมก็คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
1: ใช่ใช่
0: ถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
1: เคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไปก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนมาทีมเป็นแชมป์อ่ะ
0: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ปัจจุบันนะผมชอบอีลาโอล่ามากกว่าอาเรต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย
1: ีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
0: ผมบอกเลยโคตรเฮง
1: เออ
0: ลูกน
1: ั
0: ่นแหละ
1: คือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริงๆ
0: คือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้
1: เออ
0: ให้แน่
1: ใช่
0: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสอ่ะแต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะคือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่2กับที่1ต่างกันเยอะนะจังผม
1: เออโหยโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานน่ะ
0: ลงไปที่3เลยฮะ
1: เออเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัดนึงไง
0: แล้วที่3กลุ่ม
1: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
0: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
1: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
0: เออใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
1: ถ้าว่า

0: เหมือนเดิมแต่พอมันเป็น 3-1 อ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียวฮ่องกงไง
1: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวนเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นน่ะ
0: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
0: ไอ้ใครไม่อ่านผม
1: ลูกซิโก้อ่ะ
0: ผมไปดูผมมาอยู่ในไซตามะ
1: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ๆ
1: ตั๋วค่ะ
0: วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: ไม่ถูกอ่ะ
0: เอาเจอทีมชาติไทย
1: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
0: ไม่กระโดด 1,000 กว่าบาท
1: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋ว 1,000 กว่าบาท
0: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้เออดูจำได
1: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร
0: ่โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
1: 20,000-30,000 อยู่อ
0: ่ะไม่ถึง 10,000 กว่าบาท
1: พูดเป็นเล่นจริง
0: จริงก่อนโควิดทุกวันนี้ก็เริ่มกลับมา 10,000 กว่าบาทแล้ว
1: เฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอ
0: ่
1: ะ
0: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นน่ะที่นั่งอยู่ในสนามมันคิดแค่ว่าขอสักลูกได้ไหมวะอะไรเงี้ย
1: แบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกลับ
0: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยิงไม่เข้าเออท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะครับไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรแต่
1: นี้ทัวร์นาเมนต์นั้นก็สามสี่หมื่นอยู่ดิไปกับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก็
0: แล้วคุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นบ้างหรือไง
1: ไปเที่ยวแบบโซฟแลนด์
0: ไม่ใช่
1: โซฟแลนด
0: ์โอ้ยไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
1: เขาเอิดเลย
0: ใช่
1: เลี้ยงกันที
0: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
1: ก็เทคแคร์เขาด้วย
0: ไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกัน
1: อ
0: ่ะกูไปญี่ปุ่น
1: ฟินไง
0: แล้วก็คือ
1: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
0: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริงก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน
1: ก็ดูบอลก่อนสอบเมื่อไหร่ก็ได
0: ้เออนี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
1: อ๋อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
0: เออรุ่นเนี้ยรุ่นใครไม่อายผมอาย
1: เดี๋ยวเขาก็ฟ้องอ่ะ
0: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่ไซตามะฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
1: นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาร์เจนเน็ตกูหลุด
0: อ
1: าร์เจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงอ่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการเนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะแล้วก็ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาเจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาเจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก
0: ็คุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปะกันแหม
1: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝรั่งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
0: ใช่ปากันแหม
1: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศสอ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันแม่งเจอเอกวาดอร์ยังโดนเลย
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: แล้ว
1: ครับอ่ะแล้วเนี่ยแล้วอ่ะโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โอ้บอกเลยแม่งมี0-0นี่กับติดช
0: ึ่
1: งติดชึ่งทั้งคู่อ่ะ
0: ที่ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
1: ื่อง ก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ1-0อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง1-0เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
0: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้าโปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
1: เปาเลต้าน
0: ูโน่โกเมสเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบattacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็นอินเวิร์ด
1: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
0: ไม่นับ
1: นี่ไง
0: ใ
1: ครอ่ะเอแดคนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
0: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็น
1: เออ
0: ตั้งแต่วันนั้นโอ้โหพูดละขึ้นเลยแบตนั้น
1: แบตนั้นรู้จักเปล่า
0: แบตนั้นนี่ขึ้นเลยแบตนั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรโดมันเป็นโค้ชเนี่ย
1: เออก็เอแดไงก็ไม่มีเอแดโดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
0: ใช่ใช่มีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหลอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
1: เรื่องอะไรเรื่อง
0: ครูปิชา ผมว่าผมไม่เหมือนนะ ผมว่าโอ้โหครูปิชา เอาแค่เขาเรียกอะไรวะ โหนกแก้มผมก็เล็กกว่า
1: คุณต้องไปหาแว่นมาใส่ดิจะได้

0: นไม่เอา นะครับพี่บอกว่าเห็นไหมว่าต่างคนต่างเห็นต่างบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าแมนยูมันทับถมเราเยอะไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก็
1: ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกไม่ผิดหรอกแล้วแต่ความรู้สึก
0: ไม่ได้จริงนะผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลยอ่ะได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
1: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ปะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
0: ตัวทีมสเปอร์ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
0: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะเห็นการบลัฟของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
1: ช็อตถึงในอังกฤษนะ
0: อย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบ Twitter ของสเปอร์ก็เบะก็มันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
1: ผมมาคิดในมุมว่า
0: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
0: เขา
1: ก็เขาก็ให้เราทุกปี
0: อะไรก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้
1: ใช่ไหมคือถ้าเป็นไอบอลหมัดปีที่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเนี่ยค่อยเกลียดผมมองในมุมนึงเนี่ยแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอ่ะแม่งชนะเราถึงบ้านเราอ่ะแบบโอ้โหเซ็งจัดวันนั้น
0: เราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดไง
1: อันนั้นเราป้นเนี่ยเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอวันที่แพ้คาเอมิเรตเนี่ย
0: แพ้จริง
1: โอ้โหผมบอกเลยไอวันนั้น
0: อ
1: ่ะไอดอกูอ่ะกูให้ยิง10รอบอ่ะต้องไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
0: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
1: เอามาดิเนี่ยเหลือ10นาทีไปเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
0: มาเปิดมา
1: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนเอา
0: หมอแนะ
1: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
0: ผมว่าคล้ายคู่อันนี้ครับเต็มที่แค่เบียดยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
1: วินิซิอุสยิงแน
0: ่วีบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุเอดาก็ยิงอะ
1: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ดับแกเบียลมาเกาเยสกับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
0: อ้าวแต่มันก็มีแค่2ตัวไงคุณเจอแคโตะนากามูระกับริซือโดอันทางซ้ายขวามันก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็คก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
1: เดี๋ยวดูเข้าไอ้นะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะครับ
0: เท่าที่ผมเช็คทาเกฟซักคุโบะยังไม่หายเจ็บนะครับ
1: ยิ่งเหนื่อยอีกอะ
0: อืม
1: เขาอาจจะเอาไอ้ไดจิกับมาดาเล่นตัวบนเลย
0: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาธนากาเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายเป็นว่าเล่นดีมากเลย
1: คู่กลางจากพรีเมียร์ลีก
0: ยังมีคนบอกว่าเออร์ลี่ทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะซัมเมอร์นี้นะครับ
1: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สองอสังแง่เลยแล้วก็มาถล่มเฮติ 3-0 ถล่มสกอต 3-0 ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
0: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
1: ส่วน
0: ก็เลยมองว่าออกเบียด
1: ส่วนไอชนะตูนิเซีย 4-0 เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมรับว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
0: ใช่ๆ
1: ทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
0: ๆโอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
1: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอกวันนั้น
0: กลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็
1: ไปรับ
0: ก็ไปเล่นเน้นรับ
1: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
0: อยู่ดีไปถอดโคไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้วอยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลย อิสักเฮียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซอุดะจะคมไงคือเป็นไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาในวันไหนมันเงียบกริบเลยนะ
1: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอาเซอุเอดะยังยิงได้อันนั้นผมจะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
0: ใช
1: ่แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียอย่างเงี้ยมันก็แบบหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อป
0: ใช่
1: ก
0: ็ผมว่า
1: คู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนํา 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
0: คุณไปนับเกมอุ่นเครื่องแบบนั้นไม่ได้
1: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
0: ม
1: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างครึ่งแรกอ่ะ

0: คิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาร์ตินเดลลี่อ่ะด้านขวาเป็นลุยส์เอริเก้ของอินเตอร์
1: เก่งดิ
0: ด้านซ้ายอมีวินิซิอุสเพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ยชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่อ่ะเพราะนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2024ชนะ 4-0 ปี2023ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ่อ่ะ
2: คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
0: ใช่
2: ใช่มั้ย
0: ผมเลยมองว่า
2: การมันคล้ายสกอตแลนด์
0: บราซิลชนะและขาดผมให้สัก 3-1
1: เฮ้ย
0: ขาด
1: คุณดูถูกญี่ปุ่นขนาดนี้
0: โอ
1: ้
0: โหคุณ
1: ผมว่า 2-1
0: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
1: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอไว้ด้วยนะเผื่อไว้
0: ผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
1: ผมมองในเรื่องของความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคนาด
0: า
1: จริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อนะครับว่าแต่อยู่ด
0: ี
1: ปุ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบท่านนำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่ตีสามครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันแบบ10ฟีฟ่าแรงกิ้งปารากวัยแบบ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัลแพ้เอกวาดอร์ 1-2 แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ้
1: คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนำ 1-0 ครับแล้วก็
0: โดนตีเสมอ
1: ครึ่งหลังนี่จบ 4-1
0: 4-1 อะไร 2-1
1: ไม่หมายถึงว่าเจอปารากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย
0: อ๋ออันนี้คือมองปารากวัยเลย
1: จบ 4-1
0: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบสูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
1: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
0: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3 คู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: จริงดิ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
0: จริงเหรอ แต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
1: ต้องพักแล้วหรอกไม่ได้ทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
0: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบน
1: เอ
0: าเดลาเต้เซนเตอร์ของส
1: แตน
0: ด์
1: แต่จะได้มิเกลอาร์เมรอนกลับมา
0: พ้นโทษแบน
1: ปารากวัยเกมนี
0: ้ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
1: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
0: 3-1 ป่ะ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ปิดท้าย8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
1: เราให้โมร็อกโก
0: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
1: ผมมองว่า
0: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
1: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
0: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
1: เนเธอร์แลนด์
0: ใช่มั้ยเอ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็นอ่ะ
1: ผมเลยบอกไงคือปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
0: นั่นเหรอ
1: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอ่ะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่ะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอ่ะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮักโชอ่ะ
0: โอ้ยนั้นแย่ยุคนี้เยอะ
1: ใช่แต่ยุคนั้นน่ะ
0: ยุคนี้ดีแล้ว
1: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็กทั้งซ้ายขวาเลยดักลาสซานโตสแล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
0: มันแก่แล้วไงดานิโล
1: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
0: ดีอาร์ตไอ
1: ไ
0: ซบารี
1: ไซบารีอูนาฮีอะไรพวกนี้มันผมว่ามันยากมันเหนื่อย
0: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
1: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
0: คือไงบล็อบบี้ไงแมนบล็อบบี
1: ้แล้วไม่คือพอมีแบบบล็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็เลยว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโอ้แบ็กซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดูนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
0: ใช้ฟานเดอร์เฟน
1: ใช้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนแข็งเป๊ะเลย
0: ผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลา โมร็อกโกไม่แพ้ยิงหยุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูโวนู
1: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คู่เนี้ย
0: ชนะใน90เลยเหรอ
1: เออๆๆ
0: โอ้โห
1: โหเที่ยวผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
0: ไอ้เปิดแรกไง
1: เออมาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเอง
0: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วอ่ะเดี๋ยวว
1: ันแล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวค่อยดูได
0: ้
1: นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
0: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
1: โมร
0: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะเออตามนั้น
1: อ้าวแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
0: ๆเออเค็มซะแล้วไปเค็มซะแล้วไปดีกว่า
1: อืมนะครับนี่เป็นทั้งหมดของไลน์ไลน์และบอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านและผมคมนิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ5นาฬิกา12นาทีสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้29มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะตี5ถึง10โมงเช้ากับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคด้วยนะคะน้องโด้งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าเข้ามาแล้วก็พักได้เลยทางใต้ฝนตกใต้จังหวัดไหนคะพี่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะเช็คนิดนึงนะคะนครศรีไม่ตกไม่เจอกัน2วันใช่ค่ะมาเจอกันอีก5วันนะคะมาฟังข่าวฟังเพลงกันอ๋อกันตังเหรอคะพี่กันตังฝนเทลงมาทั้งคืนนะคะฝั่งอันดามันอ๋อก็สู้ๆนะคะห้วยยอดพี่จรันส่งมานะคะฝนยิกยางอีกแล้วโอ้โหเดินออกกำลังกายแล้วจ้าในบ้านนะคะพี่โชติกาตื่นเช้าขึ้นมาตีห้าเดินออกกำลังกายนี่อากาศกำลังดีเนาะพี่มานพพี่จำนงก็อยู่ห้วยยอดนะคะพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์สวัสดีค่ะพี่สมทรงโรจนวิชัยค่ะพี่สาวสุภัทราสวัสดีนะคะพี่หนูขำเพ็งพี่ปูกัญญรัตน์พี่พานจ้าพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะส่งหัวใจมาหลายดวงเลยสำหรับเช้านี้นะคะก็รับหัวใจไปนะหลายดวงเช่นกันเนาะเนี่ยทักทายกันยามเช้านะแฟนๆของคืนลูกทุ่งมหานครบางท่านที่ฟัง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเมื่อสักครู่ตีห้านะคะในเสาร์อาทิตย์เราก็จะไม่มีนักจัดรายการนะแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังก็เพราะๆเลยเนาะสวัสดีพี่เวียงชัยแสงเลขนะคะมาแล้วจ้ามาตามนัดพี่ประสิทธิ์ถักแว่นนะคะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เมืองมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณแดงขนมจีนมาแล้วค่ะน้องฉุยกันติยาพี่สมศรีปีชาตัดยางอยู่ฝนไม่ตกอันนี้ที่นครนะฝนไม่ตกแต่ลมพัดแรงบ้านทุ่งไม้ไผ่พี่ประสิทธิ์นะคะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้อด้วยนะสวัสดีเช้าวันสดใสนะคะหลานขี้ดื้ออายุกี่ขวบแล้วคะป้าจงน่าจะโตแล้วนะก็เห็นประจงใช้นามสกุลนี้มาหลายปีแล้วนะคะหลังขี้ดื้อน่าจะโตแล้วนะคะถ้าขี้ดื้อเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ชายไหมหลานใช่ไหมคะเรื่องหลานชุมพรไม่ตกเลยครับนี่พี่หนูเล็กพี่อัมพรพี่คนสันโดษนะคะทักทายมาแล้วเนาะพี่คมคายค่ะพี่มนุษย์เอาหายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยหายไปไหนน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะวันนี้ใครที่จะโทรมาคุยก็022481366นะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: กำลังพักถ่ายแฟนอยู่มาแล้วมีฝนตกด้วยจริงๆหลายที่นะคะสวัสดีปีอุยกินตับชื่อนี้นะรู้เลยเกิดยุคไหนซีอุยกินตับบางขันฝนตกตัดยางไม่ได้อันนี้บางขันเนาะแต่ที่นี่จังหวัดน่านอากาศร้อนมากรอฝนจะทำนาได้หรือเปล่านี่ดูสิความไม่สมดุลนะคะจังหวัดน่านร้อนมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะนี่ส่งมาสองท่านแล้วเนาะน่านร้อนมากเขาบอกนะคะ
1: โหถ้าน่านนี่มีฝนสักหน่อยช่วงนี้นะโหคงจะเขียวบรรยากาศหมอกต่างๆนะครับผม
0: หัดใหญ่ฝนตกเหรอนะที่ไหนตกอีกเนี่ยหัดใหญ่ไม่ตกอ๋อนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนก็ที่นี่ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะเอาข่าวแรกไปเลยเมื่อ5ทุ่มนะคะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลามีคนร้ายได้ทราบกลุ่มโล่งค่ะบุกปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกนะคะก็คือ ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกก่อนจะวางระเบิดไฟลุกท่วมปั๊มเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหอย่างในหนังเลยฮะอย่างในหนังเลย
0: ใช่คืออันนี้เขาไม่ได้เข้าไปยิงกราดนะแต่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พนักงานปั๊มเนี่ยออกหรือคนที่อยู่เนี่ยออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาปั๊มวางระเบิดปั๊มนะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการเมื่อคืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอกุมกับสพเมืองนะคะลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองค่ะประสานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยมากันหมดเลยนะคะก็เป็นชายชุดดำมาเป็นกลุ่มประมาณ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2นัดเพื่อสร้างสถานการณ์และกดดันให้พนักงานรวมถึงประชาชนรีบออกจากพื้นที่จากนั้นก็วางระเบิดนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็ไปปั๊บเดียวระเบิดก็ดังสนั่นเลยนะคะจนกลายเป็นไฟไหม้ปั๊มไปเลยค่ะทุกท่านก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของยะลานะคะเข้าพื้นที่ไปเก็บยางระเบิดไปเก็บวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำไปเพื่ออะไรนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ยะลานะคะ6คน
1: ที่เขา
0: ชัดเจน
1: เขาคือตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจจะไปชิงทรัพย์อะไรใช่ไหม
0: ใช่ตั้งใจมาวางระเบิดให้เกิดความเสียหายไม่อันนี้ไม่ทำร้ายคนแต่ถ้ากรณีอื่นๆเนี่ยเขาไม่สนเนาะมาถึงก็ยิงกราดหรือเผาหรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไล่คนคือยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนอันนี้คือจุดประสงค์ก็ทำลายทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องผู้ว่าก็ชัดเจนนะคะทางกทมก็แถลงตอน 3:30 เนาะ
1: ครับผม
0: เด็ดเรียบร้อยนะคะผลการเลือกตั้งก็คุณชัดชาติชนะแบบขาดลอยเลยนะคะคะแนนมากกว่าปี65นะ
1: คร
0: ับ คะแนนได้มากกว่าอยู่มากแต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่านะน้องรุ่งไม่น่าเชื่อเนาะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65ปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์แค่ 49.7% เองไม่ถึงครึ่งอ่ะ
1: ครับจากเดิมปี65เนี่ยสูงถึง 70.4% เนาะ
0: โอ้โหแต่ว่าคนไม่สนใจการเลือกตั้งหรือยังไงหรือว่าโคก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าคุณชัดชาติจะได้ก็ไม่มาเลือกอย่างนี้หรอก็ไม่รู้นะคาดเดาไม่ได้หรอกคนมาใช้สิทธิ์ก็เป็นแค่2ล้านคนเองนะ
1: ใช่คนจะรู้สึกว่าโอ้เลือกไปชัดชาติจะได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้คนเดิมก็ไม่ต้องไปเลือก
1: เหรอแล้วประกอบกับชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยผมไปอยู่ที่หน่วยด้วยนะตอนประมาณ4 โมงเนี่ยโอ้โหฝนถล่มฮะ
0: มองฝนตก
1: แต่ฝนก็ถล่มชั่วโมงสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าคนแล้วก็มีจริงๆนะคนที่วิ่งมาแล้วทันแล้วก็คนที่วิ่งมาแล้วไม่ทันเราวิ่งมาแล้วหีบปิดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่5 โมงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยออกไปยืนหน้าหน่วยแล้วก็บอกว่าขณะนี้เวลา17:00 นได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เลยพี
0: ่แล้วพี่เขาไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาคือเขาเลื่อนเวลาจากเมื่อก่อนนะเขาปิดหีบ13:00เนาะจำได้เนาะ
1: โอ้ใช่
0: มาปัจจุบันนี่ปิดหีบก็5 โมงเย็นแล้วไปไหนมาถึงมาวิ่งกันตอน5 โมงเย็นเนี่ยนะ
1: เขาบอกว่าวันนี้เขาขายของเขาขายของแล้วก็เพิ่งมาแล้วไอ้หน่วยที่ไปเนี่ยตรงโรงเรียนวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายหน่วยด้วยย้ายมาจากตรงวัดจากตรงข้างหน้าแต่ก็ จะมามันก็คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะพี่นะก็คือเราบริหารเวลาพลาดนั่นแหละพลาดก็คือพลาดนะครับแล้วฝนมันตกแบบโอ้โหตกแบบฟ้าร้องเลยนะพี่แต่ไม่ได้ตกแบบปอแปะนะฮะมันตกฝนกรุงเทพมันตกแบบตกหนักฟ้าร้องเลยชั่วโมงสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งคนก็เลยพวกที่กำลังจะมาพอฝนตกก็ไม่มาด้วยแต่อีกคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ชัชชาตินอนมาอยู่แล้วไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออย่างไรเนาะตัวมันหายไปครั้งก่อนตั้ง 20% เนี่ย
0: ค่ะเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าประชากรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็น10ล้านนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรแฝงคือไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรมีการเลือกตั้งแค่2ล้าน2
1: จากผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าๆ
0: เออมาใช้สิทธิ์แค่2ล้าน2เท่านั้นเองก็คือว่าน้อยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะคะก็กทม.ก็แถลงอย่างไม่เป็นทางการนะผลการนับคะแนนเมื่อวานนะคะคุณชัดชาติได้คะแนนสูงสุด1,444,914 คะแนนก็ 65.6% รองลงมาคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะคะหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนหมายเลข10 176,934 คะแนนหรือ 8% นะคะแล้วก็การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปี65นี่คือ70ใช่ไหม
1: คร
0: ับ 70%
1: 70% เลย
0: ค่ะโอ้โหนี่มารอบนี้ 49.7 ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะนะคะถามว่าทำไมผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อวานท่านปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยนะก็เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าทำไมคนใช้สิทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ไม่ถึง 50% ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าไม่มีการร้องเรียนอะไรหรือไม่มีการคัดก็น่าจะประกาศรับรองผลได้เลยภายใน30วันนี้แต่ถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60วันตามกรอบกฎหมายล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะชัดชาติก็แถลงนิดหน่อยว่าก็ใช้ทีมเดิมในการบริหารแต่ว่าอาจจะสลับหมายถึงว่าทีมรองผู้ว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้ทีมเดิมในการทำงาน
1: ครับก็เห็นท่านบอกว่าการได้ผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าใครได้ก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การได้เข้ามาสานงานต่อเนี่ยก็ต้องทำงานให้ประชาชนซึ่งเขาคาดหวังอยู่แล้วเนาะล้าน400,000กว่าคนมีคะแนนคนกรุงเทพคาดหวังนะว่า
0: ล้าน444,000ก็เยอะเยอะนะคะก็สี่ปีข้างหน้าจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูอ่ะไม่ใช่หมูนะคะแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่มีระบบอากงคุณชัชชาติพูดกันนะเมื่อวานนะคะ
1: ครับก็คิดดูว่าพอปัญหาใดๆก็ตามนะทุกเขตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนกรุงก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวก็นี่4ปีแรกนี่ยังไม่ได้ทำนะต้องทำแล้วนะต้องปัญหานั้นต้องหมดไปนะอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับยังไงขอเป็นตัวแทนชาประเวศให้ท่านจัดการเรื่องลงกลิ่นจากโรงขยะหน่อยนะพี่นะโรงขยะอ่อนนุชเนี่ยก็เห็นท่านบอกไว้ว่ากำลังจะมันจะหมดไปนะก็ไม่รู้จะทำได้ในสมัยนี้ไหมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะจะต้องไปนะสำหรับเลือกผู้ว่า กทม
0: เนาะก็
1: ส่วนนายกเมืองพัทยาก็บ้านใหญ่คนเดิมเนาะคุณปรเมศนะครับนายกเบียร์เน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังรักษาเก้าอี้เมืองพัทยาไว้ได้นะครับก็เอาชนะตัวแทนของพรรคประชาชนไปเช่นกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สื่อสารเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะ
1: จะรู้ว่าถ้าสมัยถ้าอีกหน่อยอนาคตนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งในดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ
0: หมายถึงว่าทั่วประเทศใช่ไหม
1: เออถ้าทั่วประเทศได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าของแต่ละท่านเองอะคุณผู้ฟังอยากเลือกผู้ว่าเองไหมหรือว่าเขาแต่งตั้งมาดีแล้วหรือยังไง
0: เออก็เห็นมีรู้สึกจะเป็นพรรคประชาชนนี่แหละมั้งมีการแบบเผยๆรณรงค์อยู่ว่าเอออยากเลือกผู้ว่า
1: ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
0: ผู้ว่ามาจากเลือกตั้งไปเลยทั่วประเทศอย่างนี้เหร
1: อมันก็ตัดระบบแบบเด็กนายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแล้วประเภทผู้ว่ามารอเกษียณในบางจังหวัดเจอแล้วปวดใจเลยนะเคยเจอพี่นักข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์นะเขาบอกว่าโอ้โหจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นจังหวัดที่อาภัพจริงๆเขาว่าไงน
0: ะโอ้โ
1: หใหญ่จะคือแบบจะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเออก็อีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเจอแต่ผู้ว่าแบบหนึ่งปีเกษียณ
0: เ
1: นี่ยแล้วเหมือนกับท่านมาทำงานเนี่ยมันงานมันก็พอจะทำโครงการนู่นโครงการนี้อ้าวเปลี่ยนอีกแล้วทิ้งไว้คนต่อไปมาแต่มันจะสารต่อหรือไม่สารต่อไม่รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้ว

0: อะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้เจอผู้ว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็นะก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะนะไปรับสายกันหนึ่งสายก่อนนะคะมาแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สวัสดีค่ะคุณหน่อยเหรอคะ
2: ใช่ครับคุณสีคุณโด
0: สวัสดีครับ
1: พี่หน่อยมีนบุรีนี่เองเชิญค่ะ
2: ครับคุณสีคุณโดงเคยมีคนแอบจ่ายค่าผ่านทางให้ไหมโดยที่เขาไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลย
1: แล้วเขาจ่ายให้ยังไงที่พี่ไหน
2: อินโฟ
1: พี่หน่อยเข้าอินโฟแล้วพอจะไปจ่ายมีคนจ่ายให้แล้ว
2: ใช
1: ่อ๋อเขาอาจจะจ
2: ่ายใหญ่มาก
1: แต่ผ่านไปกี่ด่านนะคะพี
0: ่อยากมีอยากมีคนจ่ายให้อ่ะทำไง
1: มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
2: เหตุการณ์แบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆผมก็จริงๆผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผ่านรายการนี้แหละผมว่าคนที่จ่ายให้ผมต้องฟัง95เพราะว่าในรถผมอ่ะเปิด95ทุกวัน
1: ค่ะ
0: โอ้หมายถึง
1: แล้วยังไงคะพี่
0: ขับพี่ขับแท็กซี่อะไรอย่างนี้ไหม
2: ใช่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
1: แล้วจ่ายให้ทุกวันเหรอพี่หรือว่าครั้งเดียว
2: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณสีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมขับแท็กซี่ผมจะต้องขึ้น M4 ทุกวันใช่ไหมครับ
1: อยู่ทุกวัน
2: ใช่ครับใช่ครับพอผมขึ้นไปปั๊บอย่างวันเนี้ยยอด90 บาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: พอวันถัดไปยอดผมจะหาย
1: เป็นคนที่จ่ายไปเรียบร้อย
2: ใช่ครับ
1: มันคืออะไรอ่ะ
2: ผมโทรเข้าไปถามใน M4 แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนเข้ามาจ่ายบัญชีเนี้ย
1: ให้ทุกวัน
2: ทุกรอบจากวันถัดไปที่ผมขึ้น
0: แล้วพี่หน่อยพอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครเป็นผู้โดยสารที่เคยมาขึ้นกับเราหรือยังไง
2: อันนี้ครับคุณโด้งคือประเด็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็ตรวจสอบไปทาง M4 แล้ว M4 บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินครับ
1: เช็คไม่ได
2: ้เช็คไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินรู้แต่ว่าจ่ายวันนี้เวลานี้เท่านี
0: ้
2: เพราะว่าในระบบ M4 อ่ะเขาไม่ต้องมีบัญชีเขาแค่ดูทะเบียนรถแล้วก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถมันค้นหาได้เลยใช่ไหมครับ
0: เออใช่ใช่ใช่
2: แล้วเขาก็จะจ่ายเป็นบาร์โค้ด
0: คิ
2: วอาร์โค้ด
0: ใช่ครับใช่
2: คือผมงงมากครับว่าทำไม
1: เขาจ่ายให้เราไปทำไมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
0: แล้วคุณสีโดยที่ว่าเขาจ่ายเพื่อแบบเขาช่วยแบ่งเบาเราหรือว่าเขาไงเขาเห็นใจเราหรือว่าไงที่คิดไว้ที่คิดว่า
2: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับผมว่าเขาอาจจะมี
0: กัลยาณมิตร
2: แบบว่าความ
0: กัลยาณมิตร
2: ที
0: ่
2: ด
0: ี
2: กับผมนะครับ
1: โอ้แฟนหรือลูกหรือเปล่าพี่หน่อย
2: ไม่ใช่ครับผมถามหมดแล้วครับ
1: พอถามแล้วใช่ไหม
2: ผมถามหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมครับ
1: หรือว่า
0: ต
1: ้
0: องเป็นคนที่ผมว่านะเคยนั่งแล้วก็อาจจะ
1: ของเขาหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายเลขทะเบียนในM4ที่จะจ่ายในบัญชีผมได้ก็คือต้องกรอกหมายเลขทะเบียนรถผมไปใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ถึงจะจ่ายได
1: ้งงมาก
0: แล้ว
2: คงงงมาก
0: แต่ให้ไปประมาณเท่าไหร่ครับพี
1: ่ตรงเนี้ยเราไม่ผิด
2: คุณเขา
1: ตรงเนี้ยเราไม่ผิดแต่ว่ายังงงอยู่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม
2: นี่แหละครับนี่แหละครับคือประเด็น
0: พี่หน่อยเขาจ่ายให้เราไปประมาณ400 บาทอ
1: ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
2: ผมก็เลยคิดว่าผู้โดยสารคนเนี้ยจะต้องฟัง95ครับผมก็เลยต้องขอบคุณเขาเนี่ยผ่านทางนี้เลยครับไม่มีทาง
0: ขอบคุณเขา
2: เด็ดขาด
0: บางทีเขาอาจจะอยากจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระเราเนาะ
2: ใช่ครับเขาอาจจะเห็นแบบแท็กซี่จนๆอย่างผมนะครับเขาก็เลยอยากช่วยอันนี
0: ้เขาจ่ายให้เรามากี่บาทนะครับพี่ได้ลองเคย
1: ทุกวันเหรอพี่วันละกี่บาทวันละ60 บาททุกวันเหรอคะ
2: บินเมื่อวานนี้ที่จ่ายไป210 บาท
1: ฮะแล้วพี่ใช้เอ็กซ์แอร์วันละกี่รอบ
2: หลายรอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่งผู้โดยสารทีไปสนามบิน
1: อะไรต่างๆไอ้เราก็ว่าไปกับแค่รอบเดียวไปกับ
2: 60 บาทแล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้โห
2: ที่ผมนับเลยนะคุณสีเป็นพันๆแล้วครับกระจายให้ผมอ่ะ
0: โอ้เป็นพันแล้วเหรอ
2: ใช่ครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ย
1: ผมไม่แน่แล้ววันนี้เขาบอกเขาวันนี้โอ้รู้ตัวแล้วไม่จ่ายดีกว่า
2: ไม่เอา
1: ยังอยากให้จ่ายต่อที่อย่างนี้ด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนผู้โดยสารที่แบบขึ้นรถผมแน่นอนแต่ผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาไงครับคุณศรีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
1: ก็อยากช่วยนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาก็จ่ายแบบไม่จ่ายผิดคันหรืออะไรก็คือเขาอยากช่วยถ้างั้นอ่ะ
2: ผมต้องกังวลใจนะครับผมต้องกังวลใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเนาะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
0: โอ้โหโชคดีจังเลยเจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าอย่างนั้นนะ
2: ใช่ผมว่าผมโชคดีนะฮะเพราะว่าผมก็โทรไปเช็ค M4 หมดแล้วว่าเอ๊ะเราเช็คได้ไหมว่าเป็นของไทยอะไรเงี้ยเราจะได้โทรไปบอกคุณเขาได้อะไรได้
1: ค่ะเช็คไม่ได้แต่รู้ว่ามีจ่ายแล้ว
2: มีจ่ายแล้วมีใบเสร็จในบัญชีผมเรียบร้อยเพราะใบเสร็จมันต้องขึ้นในบัญชีเราใช่ไหมครับเวลาจะเราจ่าย
1: ใช่
0: เมื่อวานผมก็เพิ่งจ่ายไปเนาะมันใส่ทะเบียนรถ
2: ผมก็จะกดจ่ายในแอปของผมปกติเลยครับอย่างผมวิ่งมา
1: พอจะจ่ายปุ๊บเอ้ามีคนตัดหน้าไปเรียบร้อย
2: ใช่ผมเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับเขาจ่ายมาเป็นเดือนแล้วผมว่าเอ้าก็ต้องหายไปไหน
1: โอ้โหพี่หน่อยก็เอาค่า M4 หยอดกระปุกดูว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะ
2: เยอะครับ
0: โอ้ช่วยแบ่งเบาเยอะเลยนะ
2: ผมวิ่งแท็กซี่เนี่ยมันมีคนที่แบบเข้าไปสนามบินอะไรบ่อยครับผมวิ่งเกือบทุกวันบินมันก็จะเยอะอยู
1: ่ค
0: นฟังแล้วเจอผู้โดยสารอย่างนี้นี่อยากจะเจอแบบพี่หน่อยบ้างจังเลยอ่ะ
1: เออคนใจดีนะฮะ
2: คุณลุงก็มาลองขับที่ดู
1: ก็
0: ถ้าเขาฟังอยู่ฝากอะไร
2: ครับพี่คุณเจ๋งผมดีมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะปลอดภัยค่ะ
2: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: พ่อทุกคนนะคะอย่างนี้ก็หลายคนบอกว่าเพิ่งกลับมาฟังไหวหลังจากที่อดีตแม่ทัพภาคที่สองร้องนะคะปัจจุบันนี้ท่านบวชอยู่ใช่ไหมคะน้องบุ้งเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: เออท่าน
1: ท่านท่านร้องเพลงนี้ไว้ใช่ไหมท่านชอบร้อง
0: ใช่ท่านร้องเพลงนี้ไว้เพราะว่าท่านก็ชื่นชอบพี่มนแคนไปที่ไหนก็มีคนอยากให้ร้องอยากให้ร้องเพลงของมนแคนแม่ทับกุ้งก็เลยร้องเพลงนี้บุคคลก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตามมาฟังเพราะว่าแม่ทับกุ้งร้องเพลงนี้ค่ะปัจจุบันท่านบวชอยู่ที่ภาคอีสานเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องของเกี่ยวกับมีการติดตามเรื่องของการที่คือกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐอ่ะเขาไปดูรั้วกั้นเขตแดงค่ะลุงคือมันมีเรื่องดราม่าของกรรมธิการชุดนี้ก็คือนำโดยคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะคือเนื่องจากไปลงพื้นที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะไปดูความคืบหน้าบริเวณหลักเขตแดนที่52ไปถึงก็มีผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะรายงานสถานะโครงการว่าปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว145อันนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ JDCกรรมธิการเขตร่วมไทยกัมพูชาที่มีการสำรวจแล้วปักปันนะหมุดหลักเขตไปเรียบร้อยแล้ว166จุดนะคะครอบคลุมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรก็ประสานแจ้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็สร้างความมั่นใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะระบุ

ชัดแล้วว่าเขตไหนเป็นของใครอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังทีนี้มันจะมีช่องว่างของกำแพงบริเวณหลักเขตแดนที่52เนี่ยก็ตรงนี้เขาบอกว่าหลักเขตนี้สร้างขึ้นตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าจุดนั้นเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งไทยและกัน

0: แล้วก็หลักเขตแดนเพียงคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แผนที่กันให้ดูว่าทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาทำเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรทั้งดงนี่ค่ะแล้วติดตั้งรั้วลวดหนามไว้ข้างบนด้วยนะตอนนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยทำหลักที่52ถึง54ก่อนและระยะที่2 54ถึง59ก็คืบหน้าสร้างถนนเข้าพื้นที่ไปแล้วกว่า600เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจและก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้เพื่อที่จะให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีไงความสัมพันธ์มันยังไม่ดีแต่ก็สร้างไปก่อนนะคะระยะทาง 8.3 กิโลเมตรค่ะโอ้สูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะแล้วที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรนะพี
0: ่มันเป็นดราม่าว่าทำไมต้องเว้นช่องว่างเอาไว้ก็ก็หน่วยงานที่สร้างก็คือต้องเป็นหน่วยสถานช่างน่ะเนาะทีนี้เว้นช่องว่างไว้ทำไมตรงบริเวณหลักเขตแดนที่52นะคะทหารก็เลยชี้แจงว่าเว้นเอาไว้เนื่องจากกระบวนการทางเทคนิคของ JDC ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะติดตั้งเป็นบานพับอย่างที่ว่านะคะเปิดปิดให้ได้ก่อนครอบเอาไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้สร้างตรงนั้นคือหมายความว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเว้นไว้เดี๋ยวเขมรจะข้ามมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: มันก็จะกลายเป็นเหมือนจุดฟันหลอที่แบบว่าเอ้ยใช่ไหมจะมีปัญหาตรงจุดนั้นแหละจุดที่เว้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะคะก็ทำซะแบบโอ้โหดูสิอะไรก็รอดไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรค่ะตรงจุดนี้ที่ก็สร้างได้มันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้เป็นแบบภูเขาป่าทึบอ่ะก็สร้างได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะ กันในภายหลัง
1: เนาะครับไม่รู้ว่าแนวรั้วนี่จะสามารถยาวไปได้ขนาดไหนยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะ8กิโลกว่า
1: 8กิโลกว่า
0: ค่ะหลายคนก็มองแบบทำไมมันน้อยจังน่าจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนทหารก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละ
1: เชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยินดีแล้วก็พร้อมเลยนะ
0: ใช่
1: ให้มันก็เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนไปเลยถ้ามีแนวรั้วนะ
0: ค่ะ
1: มีก็ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าเขตไหนของใครอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่นะฮะคนที่ทำอาชีพเก็บค่าน้ำประปานี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับนะเจอคนเอามีดไล่ฟันนะเจอคนเอามีดไล่ฟัน
0: ไม่ได้ไปยกมิเตอร์นะไปเก็บค่าน้ำ
1: ใช่ไม่แค่แบบว่าเป็นคนเก็บนะยังไม่ได้ว่าไปยกเขานะนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะฮะปรากฏว่าไปเจอคนสติไม่ดีน่าจะเกิดจากการเสพยาจนหลอนแล้วนะครับพี่จนหลอนแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจมานะครับที่สภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีชายหลอนยานะครับเจออย่างนี้ก็เราก็หลอนเหมือนกันนะเขาหลอนยาเนี่ยแต่เราหลอนเขานะฮะถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับไล่ฟันชาวบ้านไปแล้วนะสองคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจมิเตอร์น้ำก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เขาไปจดเลขอ่ะจดเลขมิเตอร์เพื่อเตรียมที่จะออกบินน่ะนะครับระหว่างยืนคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถูกชายหลอนยาคนนี้นะฮะเอามีดเข้ามาฟันเข้าที่หัว
0: โอ้โห
1: นะครับ หลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะชาวบ้านก็เลยตกใจ

0: แล้วก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะคลั่งอะไรอาละวาดเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นต่อนะครับทุกคนก็รีบกลับเข้าบ้านปิดประตูเงียบกริบเลยนะฮะหลังจากที่ชายคนนี้ยังเดินอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งตำรวจมานะครับก็มีการเรียกกู้ภัยมาสมทบด้วยนะครับก็ตะคุบตัวนะครับชายคนนี้นายสมสิทธ์นะครับโอ้โหนะครับก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแม่อ่อนครับ
1: โอ้โห
0: นะก็บอกว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเย็บไป5เข็มนะครับพี่เคาะร้ายจริงเลยเดินจดมิเตอร์อยู่ดีๆเจอคนคลั่งยาเสพติดในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
1: โอ้
0: เย็บไป5เข็มบอกทีนี้เนี่ยโหจะเข้าไปชุมชนไหนนี่ต้องดูให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โดยเฉพาะเนี่ยพี่เขาบอกเลยนะโหเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยยังหลอนอยู่เลยไม่อยากเข้าเลยชุมชนนี้หมู่บ้านเนี้ยไม่กล้าเข้าอ่ะเออกลัวเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวจะไปเจอคนหลอนคนนี้อีก
1: โ
0: อ้นี่ยังไม่ได้เอาเขาไปบำบัดนะเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรับไปนะพี่
1: เออ
0: เนี่ยก็ยังปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านนะ
1: ค
0: ่ะผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องเอาตัวไปเอาตัวออกจากชุมชนก่อนนะครับแบบนี้น่ากลัวครับ
1: ญาติยอดวิ่งหนีใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โหเยอะค่ะยังมีอีกแบบเนี้ยอีกเยอะเยอะแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงมันไม่หมดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ต้อง
0: ก็คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็มาใช่ไหมมาเสร็จก็เอาตัวไปทำตามขั้นตอนตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเอ้าฉี่ม่วงก็มีนะรู้ต้องรู้เป็นฉี่ม่วง
1: ล่าสุด
0: ปล่อยตัวแล้วอ้าวชาวบ้านบอกเอ้าคือตำรวจเขารู้เอาไปไหนอะพี่
1: ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
0: เออล่าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวออกมาแล้วอ่ะทั้งที่ตรวจฉี่และฉี่ม่วงด้วยนะครับนี่ชาวบ้านบอกผวากับชายคนนี้เหลือเกินเออไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนตรวจมิเตอร์โดนใช่ไหมนี่คนตัดหญ้าเนี่ยจะเข้าไปตัดหญ้าบ้านข้างๆเขาเนี่ยมีคนจ้างไปตัดหญ้าแทนที่จะได้เงินกะว่าถ้าไปตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องได้แล้ว200-300ค่าแรงก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่ได้เงินอีกเพราะว่ากลัวเข้ามันอยู่ข้างบ้านแล้วเดี๋ยวเกิดเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังหมอนี่ไม่พอใจออกมาเอามีดไล่ฟันเขาอีกเขาก็ไม่กล้าไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็บอกเนี่ยแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวตัวหนุ่มข้างลายนี
1: ้โอ้โหที่เดี๋ยวนี้เม็ดละ18 บาทน้องดง
0: โอ้โห
1: ยาเสพติดเม็ดละ18เมื่อวานที่สายสืบของบชน.ลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ค้ายาแถวทุ่งครุนะคะคือประชาชนแจ้งมานั่นแหละว่าไอ้พวกหัวจ่ายลายนี้เนี่ยเขาเรียกหัวจ่ายนะแอบยัดยาเสพติดเอาไว้ในลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลักบี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเอ้ยเจอจริงๆเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดอยู่ในแถวสุขสวัสดิ์ขายยาบ้าในราคาเม็ดละ18 บาทแล้วพ่อค้าเนี่ยอำพรางอยู่ในร้านขายลูกชิ้นอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะชื่อนายต่ออายุ46มีหมายจับอยู่2 หมายนายต่อนี่นะคะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็ตกใจคือภายนอกก็เหมือนร้านค้าร้านขายลูกชิ้นเล็กๆอยู่ในห้องแถวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลสลับซับซ้อนเหมือนลำปวกเลยตำรวจบอกงี้นะก็ไปค้นบ้านห้องแถวที่ว่านี้นะคะเจอทั้งยาบ้าและยาไอซ์ค่ะด้านหลังมีโซฟามีอุปกรณ์จัดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่นะเชื่อว่าเพื่อบริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งคือพอเข้าร้านขายลูกชิ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบ โอ้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าข้างในเนี่ยเป็นบ้านสูง3ชั้นซับซ้อนคล้ายลังปลวกนะเขาใช้คำนี้มีโซฟาและอุปกรณ์การเสพเตรียมให้อือแล้วก็ภายในห้องโถงใหญ่ในบ้านเนี่ยเจอตู้ม้าไว้บริการลูกค้าที่มาเสพยาแล้วก็เจอพ่อของนายต่อแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลตู้ม้าดังกล่าวแล้วก็พอไปตรวจสอบทั้ง2พ่อลูกนะคะโอ้โหมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55ปี60ปี66ปี69ปีนี้2ครั้งนะคะก็ยังไม่เข็ดไม่อะไรเลยดูสิปัจจุบันขายยาบ้าเม็ดละ18บาทให้หลับกับลูกค้าเนี่ยถามว่าอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยลูกชาย46ทำไมถึงยังไม่เลิกเพราะว่ามีหมายจับก็เยอะติดคุกมาก็บ่อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้ยอมรับว่าวันนี้โชคดีที่โดนจับเพราะว่าตั้งใจจะเลิกขายแล้วมีลูก9เดือนถ้าเป็นปกติจะสั่งซื้อมาเสพทีละ300ถึง500เม็ดก็คือเสพเองด้วยเชื่อว่าเป็นบุญที่คิดจะเลิกเพื่อลูกเพราะลูกอายุ9เดือนส่วนเบาะแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดเชื่อว่าตัวเองถูกที่โดยคนไม่หวังดีกับธุรกิจเขาว่าอย่างนี้นะแต่ยอมรับว่าถูกโดนติดคุกมาแล้วหลายครั้งสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละในต่อบอก
0: ครับ
1: ก็มีขอบคุณตำรวจด้วยนะบอกโชคดีละที่โดนจับสักทีอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านั้นทำไมพี่ถึงไม่เลิกพี่ถึงไม่อะไรว่างงเหมือนกันเนาะเออเนี่ยค่ะค่ะ
0: ขายลูกชิ้นแล้วเดี๋ยว
1: มีกลยุทธ์การขายเดี๋ยวนี้ใช้ตู้ม้าเกื้อหนุนการขายไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้ร้านขายลูกชิ้นเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเร็วค่ะลุง
0: ครับผมโอ้โห
1: ประมาณว่าคนมารับยาก็คือมาซื้อลูกชิ้นนั่นแหละแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกชิ้นวิธีการขายของนายคนนี้
0: ครับสารพัดรูปแบบ
1: เนาะที่จะมียังไม่หมดหรอก
0: ครับผม
1: เพื่อถูกค่ะไปพักกันก่อนเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไวด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไม่ได้ไม่คัน

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6:12 กลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า55วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะหัดใหญ่ฝนไม่ตกค่ะนะที่ไหนบ้างที่ฝนไม่ตกนะคะก็หลายที่อยู่นะฝนก็จะเหมือนน้อยลงจากช่วงกลางเดือนนะคะกับช่วงปลายเดือนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชั่วโมงที่2กับข่าวบันเทิงน้องโด่งวันนี้มีเรื่องของความคึกคักเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนบันเทิงออกมาใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าโอ้โหนะคะหน่วยเลือกตั้งคึกคักเลยอย่างพี่เบิร์ดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีนักข่าวไปรอที่บ้านแกน่ะ
1: ซอยวัชิรธรรมสาธิตใช่ไหม
0: วัชิรธรรมสาธิตตลอดนะสุขุมวิทอ่ะสุขุมวิท101เนาะ
1: จำได้ว่ามีเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วพี่8กุมภาพี่แกอยู่เมืองนอกแกไปอยู่เมืองนอกช่วงวันเลือกตั้งใหญ่ที่แกลงไว้ว่า
2: จะไม่เจอกันนะแฟนๆ
0: จะไม่เจอเหมือนแกไปเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมเลือกตั้งเล่นหน้า
1: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์
1: แต่ว่าเมื่อวานพี่เบิร์ดมาแล้วครับเมื่อวานพี่เบิร์ดคัมแบ็กกลับมาแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามาในแบบฉบับที่หลายคนน่าเป็นห่วงพี่เบิร์ดมากเลยเพราะว่าสะพายแขนมาเออสะพายแขนมาเลือกตั้ง
1: พี่เขาเรียกอะไร
0: ฮะ
1: เขาเรียกอะไรใส่เฟือกเหรอ
0: เสื้อก่อนแล้วก็พี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจากรามาให้ออกมาข้างนอกวันแรกได้ก็เกิดเหตุจากคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเป็นฉีกขาดเพราะพี่เบิร์ดล้มซ่ามากไปหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับวันนี้คุณหมอบอกว่ามาแล้วให้พูดให้น้อยที่สุดวันนี้ก็พยายามประคองมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งถามว่าดูวิสัยทัศน์นโยบายยังไงพี่เบิร์ดบอกว่าใครพูดเก่งทำเก่งหรือใครพูดเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ทำพี่เบิร์ดคาดหวังว่าสิ่งที่แล้วมามันแก้ไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงหน่อยละกันนี่เตือนผู้ว่าไม่รู้ละใครแล้วก็บอกว่าตอนนี้กทมจุดที่อยากแก้ที่สุดคืออะไรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนอายุเยอะขึ้นตึกก็อายุเยอะขึ้นคอยดูเรื่องตึกด้วยอ๋อหนูพี่เบิร์ดเป็นห่วงตึกนะที่เหมือนกับสตง. อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องถนนหนทางก็มันเก่าแก่แล้วอย่างพื้นที่สีเขียวนักข่าวก็ถามนำว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆไหมสนใจหรือเปล่าพี่เบิร์ดบอกว่าดีครับอะไรก็ทำที่ทำไปมันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากฝากอะไรถึงคนใหม่อย่าให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษหมายถึงผู้ว่าคนใหม่เนาะพี่เบิร์ดบอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าขอให้รักพวกเรารักท่านครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมเนี่ยพี่เบิร์ดมาเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจังเลยพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะหายให้เร็วที่สุดหมอบอกว่า5 รูที่ว่าคืออะไรรูคือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธใช้กล้องส่องเข้าไปดูว่ารูตรงไหนมันเสื่อมซ่อมแซมได้บ้างก็ซ่อมแซมซะหมอบอกว่าเราต้องใช้ระยะเวลาถึง4 เดือนแต่พี่เบิร์ดบอกว่า1 เดือนพอถามว่ายังจนอยู่ไหมล่ะพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดบอกก็พูดน้อยลงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เห็นพี่เบิร์ดนานมารอบนี้มาเลือกตั้งเนี่ยพี่เบิร์ดก็แก่ลงเอาพูดตรงแก่ลงจากเดิมเยอะเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ใช่ก็แหมคนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เบิร์ดอ่ะ
1: 7เท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: พี่เบิร์ด2501ใช่ไหม78เอง
1: โอ้โหมาก
0: ยังไม่70เดี๋ยวดูก่อน
1: 67
0: 68
1: ใช่ๆ
0: 68
1: ครับ
0: ก็พี่เบิร์ดอายุ68ใช่ค่ะ2501 68ปีปลายปีนี่แหละ68
1: จะให้มาวิ่งวัยรุ่นเนี่ยอยู่มันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะ
0: เนาะจะให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: มีคนบอกว่ามาดู68แถวบ้านสิ เออไม่เหมือนพี่เบิร์ดหรอก
1: เออจริงนะเออนะ
0: เนาะใช่ค่ะแต่พี่เบิร์ดก็ยังเต้นได้อยู่นะแต่ว่านี่แหละปีนี้หมอบอกว่าไอ้ซ่าซ่าลงน้อยหน่อยค่ะอ่ะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเอ็นฉีกไม่มีอะไรค
1: ่
0: ะ
1: เอ็นฉีกครับผม
0: เอ็นฉีก
1: อยู่เสาร์อาทิตย์ไปนะครับอัปเดตหน่อยละกันนะน้องตินตินนะครับนี่หลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วนะนะครับ
0: ตายใจเลยนะ
1: ตินตินก็ได้เปิดใจนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังทราบผลตรวจ DNA เนาะตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อละตินตินไม่เคยคิดไว้มาก่อนว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนแต่เขาบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็มาแนวแบบแนวศิลปะแนวแบบเนี่ยทำงานด้านสื่อทำอะไรก็คิดว่าลูกก็น่าจะเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพี่น่าจะได้ความเป็นมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวด้วยก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะแบบว่าแบบศิลปินหน่อยอะไรเงี้ยนะครับน้องตินตินนิวคันทรีนะครับก็ถือว่าผ่านมรสุมมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผลตรวจก็ออกมานะครับยืนยันว่าเขาเป็นคุณพ่อใต้แดงคุณพ่อมือใหม่นะครับตินตินก็บอกว่าตอนนี้จริงๆก็โล่งแล้วล่ะโล่งใจขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลุ้นว่าผลตรวจเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะพอมายืนยันชัดเจนแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็จะได้แผนชีวิตต่อว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนักข่าวถามแล้วแผนต่อยังไงนะตินตินบอกเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งทั้งสองฝ่ายแหละทางฝั่งพ่อแม่ของฟาริดาด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะน้องตินบอกว่าคาดเดาไว้แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อบอกว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะพอทุกคนมาเรียกคุณพ่อคุณพ่อแบบเนี้ยเพราะน้องเมื่ออายุ21เองอะพี่
0: ฮะตินนี่21เองเหรอ
1: ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะขออภัยเดี๋ยวเมื่อวานฟังอยู่นะเขาบอกว่าอายุเขายังไม่เคยคิดอ่ะเพราะว่าเขายังแบบประมาณ31
0: อ
1: ายุ31เองก็เลย
0: เลี้ยง21หรือ31
1: 31แล้วพี่31ขออภัย
0: 31นะโอเคค่ะคุณพ่อ
1: นี่ไม่ถึงสิเดี๋ยวขอนะเกิด43นี่เท่าไหร่พี
0: ่26 2543เหรออายุ26
1: 2543พี่2543ขออภัย
0: ก็26ปี
1: แม่26นั่นแหละนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้ใครมาเรียกเขาคุณพ่อเขาก็เคยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าปรับอารมณ์อะอยู่ในช่วงการปรับอารมณ์นะครับอยู่ในช่วงการเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะฮะเห็นบอกไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคู่มือดูแลลูกรักวัย1ขวบก็เตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อ
0: เป็นคุณพ่อแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องยินดีด้วยไหมหรือยังไง
1: ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องยินดีแล้วเนาะ
0: ต้องยินดีแล้วเนาะเพราะว่า
1: ใช่
0: คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะเออ
1: เขาบอกไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยเพราะคิดแต่ว่าเออเราจะทำงานเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: ไม่เคยคิดว่า
0: ก็เป็นว่าความเป็นผู้ชาย
1: ที่เป็น
0: เนาะถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีภาพในหัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
0: มันต้องตอนนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเลยนะคะวัยรุ่นทั้งหลาย
1: ครับ
0: เนาะเออมันไม่ใช่ว่าเออไม่มีภาพในหัวมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าเออแต่เวลาเป็นอะไรไปคบกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าพอเวลาแบบเนี้ยโอ้โหมันก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนาะ
1: ค
0: ่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะวอลเลย์บอลก่อนแล้วกันนะคะปรากฏว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรายการอ๋อนี่อีกชุดหนึ่งเนาะชุดเด็กใช่ไหมไม่เกิน18นะคะดูชุดนี้เขาเก่งนะโอ้
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลทีมนี้นะเขาเก่งมากนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเหนื่อยทุกเซตเลยแต่ก็เหนียวแน่นนะคะปรากฏว่าคว้าแชมป์รุ่น18 Princess Cup ไปนะคะด้วยการเอาชนะเวียดนามไป3-0นะคะน้องโด่ง
1: เป็นทีมเยาวชนเราแหละ
0: โอ้เก่งมากเลยทีมชาติสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้รุ่นไม่เกิน18ปีนะคะ Princess Cup เก่งจริงก็แข่งที่โคราชนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทเวนตี้วันโคราชก็ลงพบกับเวียดนามนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตนะคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะคะนี่ก็บอกว่าก็น่าจะต่อไปก็จะมาแทนพี่ๆชุดใหญ่ได้เลยนะทีมนี้หางลง
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากนะคะส่วนคนนี้เนชั่นลีกนะคะ2อาทิตย์2สัปดาห์รวม8นัดสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะที่จะมีการแข่งในสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2สัปดาห์8นัดเนี่ยเราได้2แพ้6นะชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนรั้งอันดับที่14อย่างที่รายงานไปแล้วนะคะของตารางคะแนนจาก18ทีมรายการนี้ก็จะคัดเอาอันดับสุดท้ายตกชั้นลงไปเล่นในรายการของ AVC Women Cup นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะโค้ชออสก็ปล่อยให้ทีมพักไป3วันนะแล้วก็เรียกแล้วนะคะจริงๆกว่าจะแข่งวันที่8แต่ว่าไม่ให้พักนานนะให้พักแค่3วันนะคะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสัปดาห์ที่3เห็นบอกว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะจะเจอทั้งญี่ปุ่นอเมริกาบราซิลและตุรกีน้องโอ้โหท็อปทั้งนั้น4ประเทศนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนะคะกัปตันทีมซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะคุณชมพู่พรพันธ์บอกว่าสู้ไหวคิดว่านะคะก็คิดว่าจะเก็บชัยชนะจากทีมเหล่านี้ได้ในสัปดาห์ที่3ทีมเหล่านี้ทั้งหมดค่อนข้างมีเกมรับที่ดีนะบล็อกดีแล้วก็เล่นลูกสวนกลับได้ดีมากดังนั้นต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วคิดว่าสัปดาห์ที่3มีทุกแต้มสำคัญที่สุดเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เขาเสียจังหวะให้ได้ให้แบบรับมือเกมของไทยไม่ทันรู้สึกว่าน่าจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าจะพัฒนาอะไรให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแน่นขึ้นพร้อมจะสู้ในสัปดาห์ที่3แล้วค่ะ
1: คร
0: ับเขาบอกว่าอยากชนะแมตช์แรกเลยค่ะอเมริกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชมพู่บอกว่าโอ้โหเป็นตัวค่อนข้างดีนะคะแมตช์ที่2เจอกับญี่ปุ่นอันนี้ก็อยากจะชนะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็จุดแข็งของญี่ปุ่นคือพละกำลังที่รักษาได้ตลอดทั้งเกมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนะคะก็วันที่8นะคะเราประเดิมสนามเจอกับอเมริกาเลยค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งเชียร์กันได้ที่โอซาก้านะคะ
1: ครับผมอันนี้ชุดใหญ่นะพี่ชุดใหญ่
0: เ
1: นชั่นลีกคร
0: ับ ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: สนาม3
0: นะคะ
1: ต้องเชียร์นะไม่ให้หลุดเขาบอกไม่ให้หลุดเพื่อที่จะไม่ให้หล่นอันดับลงไปเล่นลีกรองแล้วนะ
0: ใช่ ส่วนบนโลกก็ได้32ทีมแล้วเนาะใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยครับติดสดๆร้อนๆคู่แรกของรอบ32ทีมเจ้าภาพแคนาดา
0: ครับ
1: ก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้นะครับเรียกว่านาทีบาปนะครับพี่ยิงนาทีที่90บวก2นะฮะโอ้โหยิงแบบไม่ให้แอฟริกาใต้ได้แก้ตัวเลยครับก็เจ้าภาพแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมไปรอเป็นทีมแรกนะแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันละคืนนี้แหละก็ไล่เตะกันไปทีละคู่ทีละกลุ่มนะครับมีดราม่าเล็กน้อยคือกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนนะพี
0: ่ค่ะ
1: บราซิลเนี่ยเจอญี่ปุ่นโหคนรอดูคนอยากดูนะคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเชียร์เยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเอเชียนะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอได้มาเจอกับบราซิลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะการ์ตูนนะพี่ซึบาสะการ์ตูนซึบาสะของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนไว้นะเขียนตำนานไว้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกับบราซิลในฟุตบอลโลกแล้วซึบาสะเนี่ยพาทีมญี่ปุ่นชนะบราซิลนะในการ์ตูนนะในการ์ตูน
0: ครับ
1: คนก็รอดูแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะโมโนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ดูฟรี
0: ค่ะ
1: จะเป็นคู่ที่ได้ดูฟรีนะล่าสุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาเปลี่ยนให้คู่ดูฟรีเนี่ยเป็นคู่เยอรมันตอนตีสามแทนนะ
0: เออทำไม
1: คู่เที่ยงคืนเนี่ยอยากดูเหรอเสียเงินครับ
0: อ๋อ
1: ยากดูสมัครสมาชิกครับก็ไม่รู้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านะพี่ให้คนแบบว่าพอคู่เด็ดคนอยากดูก็เอาวะยอมจ่ายกันหารกับเพื่อนปะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเสียงบ่นจากบรรดาแฟนบอลเล็กน้อยนะครับตามเพจนะฮะว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไหนบอกจะให้ดูฟรีคู่นี้ไงพอเป็นกระแสมากๆแล้วก็เปลี่ยนคู
0: ่
1: เปลี่ยนคู่นะครับ
0: เออไม่ได้ดู
1: เป็นไรถือว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นบราซิลนะก็ไปดูคู่ที่สองเยอรมันเจอปารากวัยแทนนะครับอันนั้นเนี่ยช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตเขาถ่าย
0: ค่ะ
1: ครับส่วนปัญหาการเข้าประเทศเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นปัญหาของหลายกลุ่มอาชีพหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้เป็นแคนาดาบ้างนะฮะช่างภาพจากประเทศเซเนกัลนะครับเป็นแอฟริกาเนาะแอฟริกาเขาติดปัญหาวีซ่านะครับเข้าแคนาดาไม่ได้นะพี่ก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์แบบคือก็อยู่ประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะบางทีก็ขอวีซ่าเรื่องการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเข้าแคนาดาเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับช่างภาพคนนี้ถูกปฏิเสธนะครับวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาไปถ่ายภาพไปศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้งที่เขามีบัตรนะแล้วก็เข้าสนามที่สหรัฐมาแล้วด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยในกลุ่มที่เซเนกัลเนี่ยเตะนะครับไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศสหรัฐแต
0: ่
1: นี่นะฮะมีปัญหาตอนที่เซเนกัลไปเตะที่แคนาดาถูกปฏิเสธวีซ่าครับพี
0: ่โอ
1: ้ปรากฏว่าหมอนี่นะไม่ยอมแพ้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะรูปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไปถ่ายจากไหนนะฮะแกถ่ายจากทีวีเลยครับพี่ถ่ายจากถ่ายทอดเลยแหละ
0: อุ้ย
1: เอากล้องเลนส์ซูมใหญ่ของแกเนี่ยถ่ายจากเวลาทีวีเนี่ยสมมติมีภาพช้านักเตะกำลังง้างเท้าแกก็แช่แช่แช่แช่แช่ออกมานะ
0: ตัวมันเลือกภาพเอาเหรอ
1: โอ้สวยนะภาพออกมาสวยสวยแต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนในสนามแต่ว่าอารมณ์อะอารมณ์ได้ดี
0: โอ
1: เพราะว่ากล้องถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ซูมสีหน้านักเตะจังหวะแบบ ยิงแบบข้ามคานแล้วเสียดายแบบโอ้โหกำลังเอามือปิดปากเงี้ยหมอนี่ก็ถ่ายแช่แช่แช่ออกมาเป็นภาพนิ่งเงี้ยก็กลายเป็นว่ารู้สึกเขาจะโด่งดังกว่าได้เข้าไปในสนามอีกนะฮะรูปเขาออกมานะครับรูปที่ถ่ายแบบติดจอทีวีเนี่ยนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ย่อท้อในโอกาสนะฮะทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าคุณเป็นช่างภาพเข้าไปนั่งในสนามเนี่ยช่างภาพมีเป็นพันคนนะใครจะมาซื้อภาพจากคุณล่ะนะครับแต่ถ้าเนี่ยคุณถ่ายภาพนี่เป็นแนวนี้เห็นไหมเฮ้ยคนก็นะคร
0: ับ ก็อยากอุดหนุน
1: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่ก็เป็น
0: ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะพี่นะกับเราก็เอาไปปรับใช้ในทุกอาชีพเราได้นะ
0: ค่ะ
1: ยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่อย่างนี้แหละฮะ
0: จริงก็คือเขาอุทธรณ์อะไรไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่ได้เลยพี่เขาไม่ให้อ่ะก็เหมือนกับเขาทางการแคนาดาเขาปฏิเสธวีซ่าแล้วเวลาปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะพี่รู้ไหมเวลาวีซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาจะให้เหตุผลเรามาเราจะได้รู้แล้วครั้งหน้าเรายื่นใหม่เราจะได้ปรับปรุงใช่ไหมการไปขอวีซ่าเนี่ยพอสถานทูตเขาประทับว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ผ่านเพราะอะไรฟ้าเราไม่เคยโดดประเทศคุณเราไม่เคยอะไรเลยบทมันจะไม่ให้มันก็ไม่ให้พี
0: ่โอ้โห
1: เหมือนวีซ่าอเมริกาที่ว่าขอยากๆอ่
0: ะ
1: เขาก็จะไม่ได้บอกเรานะเหตุผลว่าทำไมนะถึงไม่ผ่าน
0: อ
1: ืมครั้งหน้ามายื่นแล้วก็วัดดวงกันใหม่
0: ยากเย็นแสนเข็นมาก
1: ยากเย็นโคเคยมีพี่ถึงจักคนหนึ่งนะเงินในบัญชีก็มีทำสเตทเมนต์เอาไว้ก็ดีทุกอย่างนะไม่เคยติดปัญหาอะไรก็โดนวีซ่าอเมริกาปฏิเสธก็มี
0: เงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะ
1: ครับ
0: ต่อเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะ
1: ใช่ก็พูดถึงทีมเอเชียเมื่อวานเสียดายอยู่2ทีมนะพี่ก็คือเกาหลีใต้กับอิหร่านตกรอบพร้อมกันเลย
0: เกาหลีนี่แบบประธานาธิบดีถึงขนาดตำหนิระบบบริหารจัดการของวงการฟุตบอลสมาคมเขาเลยนะ
1: ครับโอ้ก็ชนะนัดแรกเปิดสนามในชนะนัดแรกเลยนะทีนี้พอชนะนัดแรกมันทำให้คนมีความหวังเกาหลีใต้ก็มีความหวังชนะอย่างน้อย3แต้มนี่มันต้องได้เข้าเป็นที่3แหละแล้วมีโอกาสอีกโอ้ย2นัดที่ผ่านมา2นัดต่อมาแพ้นั่นแหละพอแพ้ก็ต้องไปลุ้นที่3ที่ดีที่สุด8ทีมก็ไม่ติดไม่ติด1ใน8นะฮะหลุดออกไปก็ตกรอบแรกเลยครับโอ้เห็นล่าสุดผู้จัดการทีมก็ลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นส่วนอิหร่านเนี่ยก็ดราม่าจริงๆนะพี่เจ็บปวดจริงๆนะคือเมื่อวานอิหร่านเนี่ยนั่งดูเพื่อลุ้นคู่อื่นยังไงก็ได้อยากเสมอกันคู่ที่ลงเตะเมื่อวานก็คือแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ค่ะ
1: อิหร่านนั่งเชียร์ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยเชียร์ทีมไหนก็ได้ให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับค
0: ือ
1: ถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยตัวเองจะเข้ารอบ
0: จะได้มีโอกาส
1: เสมอกันเมื่อไหร่เนี่ย2ทีมนี้เขาจะจูงมือกันเข้ารอบ
0: ค่ะ
1: นาทีที่90+2เนี่ยนะฮะแอลจีเรียขึ้นนำออสเตรีย3-2ตอนนั้นอิหร่านเทผมเชื่อว่าอิหร่านเททั้งประเทศแล้วเพราะมันนาทีที่90+2แล้วพี่นะครับถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ารอบแทน
2: ือ
1: ปรากฏว่านาทีที่90บวก6ออสเตรียตีเสมอได
2: ้
1: ตีเสมอแบบพอตีเสมอปุ๊บกรรมการก็เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งจริงนะฮะอิหร่านพอเขาตีเสมอได้ก็กลับมาทั้งสองทีมแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบ
2: อ
1: ิหร่านก็ดีใจได้นาทีกว่าตกรอบไปแล้ว
2: เรียบร้อย
1: ครับผมเรียบร้อยก็ทำให้ทีมจากเอเชียก็เหลือแค่2ทีมครับพี่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
2: ออสเตรเลียนี่คือเป็นเอเชียใช่ไหม
1: ก็ถือว่าเขามาเอาโควต้าของบ้านเราของเอเชียไปแล้วมาในนามของใช่มาในนามของเอเชีย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ครึ่งทางผ่านไปฟุตบอลโลกรอเชียร์กันต่อ
2: ใช่
1: ครับผม
2: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงค่ะ
1: ครับผม
2: ข
1: อขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยดีกว่าเนาะโอ
2: ้ได้ค่ะ
1: ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
2: ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ
1: ครับ
2: คราวนี้มาดูเรื่องของนอกจากคุณชัชชาติแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเนาะเพราะว่าคุณชัชชาติเองก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าทีมงานเดิมยังอยู่ทีมงาน4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะภารกิจแรกเลยจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าต้องนำคนกรุงเทพอีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ไปกับแผนเราให้ได้แล้วก็วันนี้จะเริ่มเลยค่ะน้องรุ่งวันจันทร์ที่29เดี๋ยวบอกว่าจะนัดทีมงานนะคะจะนัดทีมงานคุยกันเลยนะคะแต่ละหน่วยงานสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมีแผนงานเป็นอย่างไร100วันแรกจะทำให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมดูว่าใครเหมาะสมอะไรเมื่อถามว่าแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่ต้องดูอะไรบ้างคุณชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนที่มาทำไม่ได้มีหวังตำแหน่งอะไรอาจดูว่ามีใครขยับไปตำแหน่งไหนให้เหมาะสมรวมถึงรองผู้ว่าด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขจะช่วยกรุงเทพดีขึ้นไม่ได้ติดในตำแหน่งนะทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะถามว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าหนาวแน่4ปีข้างหน้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับบาร์นี่นะคนที่ออกกำลังกายก็จะนึกถึงเรื่องนี้เนาะเหมือนกับบาร์ยกขึ้นมาแล้ว4ปีเป็นแค่บาร์ขั้นต่ำเออแกบอกว่าต้องเน้นย้ำกับทีมงานประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนอย่าให้เขาเสียความไว้วางใจทำงานทำงานทำงานนี่ใช้คำเดิมคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีให้ทำน้อยแต่ได้เยอะเหมือนกับแคมเปญนั่นแหละเฮ้ยการเลือกตั้งรอบนี้ของคุณชาติชาติไม่ค่อยมีป้ายนะ
1: แกไม่ทำป้าย
2: เออไม่ทำป้ายใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคุณชาติชาติไม่มีป้ายโฆษณาสวยนิ่ง
1: ก็ทั้งของอาจารย์ชาติชาติแล้วก็ของดร.โจมาประชาชนนะครับก็เป็น2คนที่ประกาศตั้งแต่วันที่ไปจับเบอร์เลยพี่นะครับว่าจะใช้สื่อช่องทางโซเชียลแทนในการทำให้คนรับรู้เบอร์โดยที่ไม่ใช้ป้ายหาเสียงแต่เขาก็จะมีซื้อบิลบอร์ดกลางเมืองบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ก็ ก็ถือเป็นมิติใหม่นะไม่มีป้ายก็ไม่เป็นขยะไม่บดบังสายตาอยู่บนท้องถนนอะไรแบบเนี้ยครับก็คนก็จดจำเบอร์ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่นะคะคือคุณชาติชาติแกพูดชัดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งเพราะประชาสัมพันธ์แต่ว่าเพราะเขาเห็นว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไอตัวแอปที่เราพูดประจำนะทัฟฟี่ฟองดูอ่ะอันนั้นเนี่ยบอกว่านำเทคโนโลยีมาปรับให้บริการแบบก้าวกระโดดเลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเรื่องการศึกษาก็เห็นแล้วว่าเอา AI มาสอนเด็กภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นเลย 20% อันนี้เขาวัดแล้วบอกว่าภายในปีเดียวเด็กภาษาจึงภาษาอังกฤษขึ้น 20% ทั้งเด็กและแม่เนี่ยจะรู้สึกก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะท้าทายมากแต่ว่าสามารถขยายผลต่อได้ค่ะน้องดง
1: ครับ
2: ใช่นี่คือมีอะไรมาสอนเด็กแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดกันเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของระบบอากงเพราะว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้อยู่พอสมควรถามว่าแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงต่อคุณชัดชาติยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าผมไม่มีระบบอากงนะไม่มีให้ดูจากคะแนนเสียงที่ออกมาเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้ชัดเจนแล้วเชื่อว่าวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาอนาคตมีข้อสงสัยไหนก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้ได้
1: นั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ไม่มีอากงค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีอากงนะ
2: ค่ะ
1: ครับผมส่วนที่พัทยาสักนิดนึงแล้วกันนะครับคุณกรเมศงามพิเชษนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับอดีตนายกเบียร์เนี่ยนะครับได้ไป 20,184 คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับ2จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์ 11,566 คะแนนนะฮะก็พัทยาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์3

0: สายงานต่อก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วนะ
1: คร
0: ับนะเมืองพัทยานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่นสองเมืองใหญ่นะของเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งพร้อมกันนะครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในอนาคตจะเผื่อว่าเมืองไหนจังหวัดไหนอยากจะเลือกตั้งก็จริงๆก็สะท้อนได้เนาะเออ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยมันจะดีขึ้นมั้ยมันจะยังไงอะไรเนาะเออ
0: เออ
1: ค่ะแต่นั่นแหละคน
0: เราก็บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกบางทีก็เครือข่ายเครือข่ายนักการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ก็จะคุมทั้งหมดถ้าคนในมองในนี้นะใช่ไหมคนก็จะคุมว่าโอ้โหทุกวันนี้มันยังมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ว่าสอสอแต่บางคนก็บอกเอ้าก็ผู้ว่าสอสอก็เลือกมาอยู่แล้วนักการเมืองก็เลือกมาอยู่แล้วให้มาดูในจังหวัดใช่ไหมคุณอยากไปอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าหาน ักการเมืองความรู้สึกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งดีหรือไม่ดีล่ะเออก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
1: ค่ะก็คิดว่าคงอีกนานอ่ะกว่าจะมีการเลือกตั้งแบบเหมือนกับกรุงเทพและพัทยาเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องหลายหลายอย่างเนาะเออหลายอย่างค
0: ่
1: ะจะต้องประชาธิการกันอีกค่อนข้างนานเลย
0: ใช่
1: ค่ะเพลงสดแค่เพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะดงดงค่ะดงดงได้ยินไหมค่ะ
4: ครับพี่สีมาแล้วครับ
3: มาแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะ
4: บอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือบ้านเรานะฮะที่แบบว่าร้านค้าสองร้านนะร้านหนึ่งขายดีร้านหนึ่งขายดีกว่านะฮะ
3: อ
4: ีกร้านหนึ่งก็เลยหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงดีนะเขาบอกว่าในเมื่อขายสู้ไม่ได้เนี่ยนะนี่ร้านทุเรียนที่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเรื่องของการตั้งเต็นท์ริมถนนบังสายตาคนขับรถไปมาทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะโอ้โหอยู่แทบจะตกถนนมาอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเนื่องจากว่าร้านทุเรียนของเขาเนี่ยขายดีที่สุดในย่านนั้นเขาว่านะฮะก็หลังจากโดนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงนะครับโดยการยอมที่จะเก็บทุกวันจะเก็บเต็นท์ทุกวันเช้ามากลางใหม่ตกเย็นเก็บเต็นท์ไม่เป็นไรยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ไม่ย้ายออกจากพื้นที่ใดๆโดยเด็ดขาดจะไม่หยุดขายโดยเด็ดขาด
3: โ
4: อ้ก็เขาบอกว่าสาเหตุที่โดนร้องเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่ขายดีในละแวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะวิธีการนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะขายดีเลยโดนร้องเรียน
3: ค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างกรณีที่กองปราบนะคะไปแสดงจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้านพักของอดีตตลาดจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเจอหลักฐานอื้อเลยนะดงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปปช.จะส่งมาข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็มาบูรณาการกันร่วมกันนะคะปรากฏว่าอันนึงที่เจอก็คือเห็นบอกว่ามีจดมีร่างจดหมายจะฟ้องนายกด้วยนะคะ
4: คร
3: ับ ทบสัญญาวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและมีร่างจดหมายที่จะฟ้องนายกด้วยค่ะนายกไหนนายกอบจหรือนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเนี่ยก็เห็นบอกว่าศาลให้ประกันตัวเหรอ
4: จะตัวได้ประกันออกมาแล้วนะครับ
3: ได้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นเงินนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ย
4: คร
3: ับ เอกสารหลักฐานที่ตำรวจไปยึดมาได้นี่นะคะมีทั้งใบสมัครสอบราชการท้องถิ่นนะคะเยอะเลยเอกสารของหน่วยจัดสอบมีร่างหนังสือเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองอ๋อไม่ใช่อบจ.นายกรัฐมนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่ไปสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทางร่วมตัวเพียบเลย
4: ครับผม
3: ค่ะเนาะค
4: ่
3: ะ
4: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่าเอ๊ะมันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
5: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN